0: ลองเล่นนี้ซีอะไรเงี้ย
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็เอาเรื่องพี่ป้อมพี่โต้ขันกันได้นะ
0: ได้เพราะว่าเพื่อมั่นใจว่าพวกเรากรีนเวฟกว่าครึ่งอยู่ที่คอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ของพี่ป้อมพี่โต้เป็นคอนเสิร์ตแฟร์เวลและเป็นรอบแรก
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็คือเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของอัศนีวสัน
0: ใช่
1: ครับผมนะฮะ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้
1: จากรอบแรกจะกลายเป็นรอบสุดท้ายนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวพูดแล้วจะงงคือตอนแรกเมื่อคืนนี้เป็นรอบแรก
0: ค่ะ
1: แต่สุดท้ายมันมีปัญหาทางเทคนิคนะฮะ
0: ใช่
1: สุดท้ายเขาก็เลยประกาศว่าอ่ะหลังจากพยายามอยู่พอสมควรแล้วเขาก็ยกเลิกคอนเสิร์ตรอบเมื่อคืนแล้วทั้งหมดที่อยู่เมื่อคืนนี้ผมเชื่อว่าคงจะมีทางเลือกนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาประกาศก็คือรอบเมื่อคืนเขาจะไปแสดงเป็นวันที่9กันยายนก็คือวันพุธหน้า
0: ปิดเลยค่ะคือเล่นเป็นปิดเลยเพราะ
1: สุดท้ายเป็นเขาก็จะได้ privilege จากการเป็นเปิดเป็นไฟแนลจริงๆ
0: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ที่มันเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่ามันมีการยกสแตนขึ้นมาเนื่องจากว่าในรอบนี้มีบัตรยืนด้วย
1: บัตรยืนอยู่หน้าสุด
0: ใช่
1: พอมันมีบัตรยืนปุ๊บมันจะต่อได้นั่งไม่ได้เพราะว่าคนที่นั่งต่อก็จะถูกคนยืนบังหมด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อมีบัตรยืนต่อมาที่เป็นบัตรนั่งโซน VIP ก็คือนั่งใกล้ที่สุดต่อจากยืน
0: ค่ะ
1: ก็เลยต้องยกระดับ
0: ไม่งั้นมองไม่เห็น
1: ยกพื้นอ่ะยกพ
0: ื้
1: น
0: ใช่เขาเลยยกพื้นขึ้นมาแต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่ว่าด้วยวัสดุหรือด้วยอะไรก็ตามทีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ตอนที่ยกพื้นขึ้นมาเนี่ยมันทำเป็นลักษณะของสแตนนั้นมันยวบคราวนี้พอมันยวบเสร็จปั๊บเอาละมันก็เริ่มไม่ปลอดภัยนะคะคือในฐานะที่พวกเราก็ทำงานคอนเสิร์ตกันมาเนี่ยโอ้โหถ้ามันอยู่ตรงนั้นปั๊บหนึ่งรู้เลยว่ามันคือปัญหาใหญ่มากอะ
1: แล้วมันจะแก้ยังไงคนมาแล้วจะให้กลับจะไปต่อโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ใช่ค่ะพอเกิดการพื้นยุบเสร็จปั๊บมันไม่ใช่การที่พื้นยุบแค่ครั้งเดียวมันยุบถึง2รอบในตอนนั้นซึ่งอีกมุมหนึ่งที่พี่อ้อยรู้สึกเห็นใจมากคือศิลปินคือพี่ป้อมพี่โตตั้งใจกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยน้องๆ Green Wave เราก็บางคนได้บัตรไปดูด้วยนะคะคราวนี้พี่ป้อมเองก็พยายามจะเล่นไปเรื่อยๆแต่พอเล่นไปเรื่อยๆปั๊บสถานที่เขาจะไม่ยอมละเพราะเนื่องจากว่าคือเรายังไม่ได้มีการลื้อและทำให้เรามั่นใจได้ว่าพื้นที่ยกสแตนขึ้นมานั้นปลอดภัย 100% หรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าโอ้โหเพลงพี่ป้อมพี่โตอ่ะแบบโดดกันปั๊บเกิดพรุบลงมาอีก
1: แล้วแล้วลองคิดดูคอนเสิร์ตก็ไม่น่าจะสั้นนะฮะและก็มีการบอกว่าอ่ะถ้างั้นยืนก่อนแต่ว่ามันผ่านไปชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงแล้วในความดีเลย์แล้วเลท
0: ค่ะ
1: อ่ะสุดท้ายในที่สุดผมเชื่อว่าในส่วนหนึ่งตัดสินใจเริ่มคอนเสิร์ตไปก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นการเริ่มคอนเสิร์ตที่แสงสีเสียงเต็มแต่ไฟเฮาส์คือทั้ง Impact เปิดไฟสว่างจ้า
0: เพราะต้องการความปลอดภัยให้เห็นชัด
1: ๆให้มันเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยกลายเป็นคอนเสิร์ตที่เฮ้ยทำไมคอนเสิร์ตมันสว่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นบัตรแพงสุดอาจต้องยอมรับเพราะว่าก็สเต็ปต่อมาจากคนที่ยืนอยู่หน้าหอใช่ไหมคะ
1: ซึ่งก็ให้คนออกหมด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไปยืนซ้ายยืนขวาซึ่งพูดตรงๆนะฮะก็ไปบังคนอื่นต่อเพราะว่ามันอยู่ดีๆมันมีคนที่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วถูกเอาออกมันต้องไปกองที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบัตรนั่งก็กลายไปเป็นบัตรยืนมันก็งงกันแต่ทุกคนก็พยายามเคลื่อนตัวกันซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนพยายาม
0: แก้ปัญหาตรงนั้น
1: ถูกต้องแล้วทุกคนก็พยายามเข้าใจทุกคนพยายามจะไม่โมโหแต่ก็เข้าใจนะว่ามันโมโหได้อะพี่
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งการเริ่มต้นคอนเสิร์ตก็เลท
1: อ
0: ยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่เคยเห็นภาพคอนเสิร์ตแบบนี้มาก่อนคือบางทีคนข้างบนไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นตอนที่มันยั่วแต่เริ่มเห็นคนในบริเวณข้างหน้าเริ่มออกเพราะเขาจะเคลียร์พื้นที
1: ่
0: เพื่อจะดูว่าไอ้สแตนที่ยกขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมันยั่วลงไปได้เนี่ยมันแปลว่าเดี๋ยวมันจะยั่วได้อย่างต่อเนื่อง
1: ใช่แล้วสุดท้ายมันก็ยั่วต่อเนื่องจริง
0: ๆใช่ค
1: ่
0: ะ
1: พอมันยั่วต่อเนื่องจริงๆในที่สุดเขาจึงตัดสินใจว่าอ่ะประกาศแล้ว
0: ค่ะ
1: ต้องหยุดแล้วล่ะก็เลยตัดสินใจหยุด
0: ใครก็ตามที่มีบัตรคอนเสิร์ตรอบเมื่อวานนี้จะสามารถเอาบัตรเดิมนะคะมาดูได้ในรอบวันที่9แต่ว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มเร็วขึ้นนะคะและวันนี้ก็จะเป็นวันที่ในตารางเนี่ยคือมีคอนเสิร์ตวันนี้คอนเสิร์ตเล่นตามปกตินะคะ
1: ครับ
0: เขาทำพื้นที่และแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งปวง
1: อ
0: ย่างแข็งแรงแล้ว
1: ในตอนแรกตอนที่ผมเห็นข่าวผมนึกว่าแบบพื้นปูนข้างล่างแบบ
0: ตอนแรกคิดยังไง
1: เข้าใจใช
0: ่
1: ไหม
0: อ่าน
1: คิดว่าซีเมนต์น่ะ
0: ค
1: ือฐานรากเลยผมว่าโอ้ฐานรากแปลว่าอะไรอ่ะมันจะเกิดการยุบตัวเป็นแบบ
0: ใช่หรือเปล่า
1: เป็นธรณีสูบเหรอคือผมว่าเฮ้ยมันคืออะไรเฮ้ยแบบคือคิดไปแบบ
0: ใช่พี่ก็ไปไกลมากนี่ไงปุ้มอยู่ข้างบนน้องปุ้มไปดูรอบเมื่อวานปุ้มบอกว่าคือถ้าเกิดว่ามีคนประกาศหรือแม้กระทั่งในโซเชียลจะแค่คำว่าพื้น
1: พี่ว่าปัญหาคือปุ้มแหละ
0: ว้ายเธอยิ่งใหญ่ขนาดแล้ว
1: โอเคไหมเนาะโอเคอยากโทษใครสักคนโทษปุ้มนะฮะทุกคน
0: พอมีอะไรก็ตามที่แบบพูดคำว่าพื้นยุบอะ พี่ให้ว่ามันวันนี้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นหมดปุ๊บบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นนะหนูไปแล้วนะหนูจะกลับแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามนี้ก่อน
1: ถ้าเป็นอ่านว่าอ่านก็อาจจะกลับพี่อ้อย
0: จริง
1: จริงพะมันพอดัดประเดินนิดหน่อยอ่ะ
0: ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามนี้ก่อนนะคะเพราะทางหนีกรุงเองก็มีจดหมายในการออกมาขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รอบของวันนี้ใครที่มีบัตรดูได้ตามปกติแล้วก็ด้วยพื้นที่แข็งแรงนะคะรอบเมื่อวานนั้นเอาบัตรเดิมมาดูได้อีกครั้งหนึ่งวันที่9
1: ครับพี่อ้อยไปวันไหนฮะ
0: ตอนนี้พี่ได้วันเสาร์ละ
1: อ๋อเหรอ
0: คือตอนแรกเลยอ่ะพี่ตั้งใจซื้อบัตรเลยอ่ะแต่พี่เข้าใจมาโดยตลอดว่าพี่อ้อยอ่ะได้บัตรวันเสาร์ในตอนแรกแต่แรกกว่านั้นค่ะงานทอล์กพี่อ้อยอยากจะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้จริงๆในตอนแรก
1: อ๋อเหรอ
0: และพี่ก็คิดกันว่าเอาล่ะฉันทำรอบวันที่5วันที่6จะไปดูอัศนีวสันต
1: ์
0: และพอมันมีการเคลื่อนว่าวันทอล์กของพี่อ้อยไปเป็น12เนี่ยพี่ก็เลยลืมไปว่าตัวเองมีบัตรวันอาทิตย์เพราะทุกครั้งพี่ไปดูคอนเสิร์ตวันเสาร
1: ์
0: นะคะก็เลยมีคนมาเปลี่ยนใจดีมากบอกว่าเพราะวันที่พี่อ้อยมีงานและถ้าเกิดวันที่พี่อ้อยมีงานเนี่ยพี่จะเสร็จงานตอนทุ่มอ่ะ
1: โอ้มันพอดีไปพอคอนเสิร์ตเริ่มทุ่ม
0: ใช่ค่ะก็มีคนใจดีสลับได้ละพี่ก็จะเป็นวันเสาร์เอ๊ะน้องอ่านละ
1: อ่านดูวันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์โอเค
1: ครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: เจอกันแค่ไหนก็เจอกัน
0: นะก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายค่ะและพี่ก็ให้กำลังใจคนที่ไปดูด้วย
1: ใช่
0: เพราะพี่ว่าทุกคนมาด้วยความคาดหวังและมันเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราอยากดูจริง
1: ๆครับ
0: บัตรถึงได้แบบว่าณขณะนี
1: ้ก็ไม่มีขยะให้เกิดขึ้นผมว่าเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮ
0: ะ
1: มันก็เป็นความผิดพลาดแหละก็ต้องขอโทษกันนะครับแต่ว่าก็เดินหน้ากันต
0: ่อ
1: ละกันนะครับอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ตอนเห็นข่าวผมโอ้โหผมนี่แทบจะเรียกว่าเอามือจิกตัวเองไว้เลยนะฮะกับเหตุนักเรียนวัย15ที่บุกยิงในโรงเรียนที่กำแพงเพชรนะครับอย่างน้อยในที่สุดสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับมันก็จบลงดีนะฮะแต่ว่าก็อันนึงผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะก็ต้องรอดูต่อแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เป็นความจริงเพราะเขาพูดถึงทฤษฎีนี้พี่อ้อยทฤษฎีที่บอกว่าเมื่อมันเกิดเหตุครั้งแรกมันจะเกิดแรงสวิงขึ้นเกิดต่อเขามีการสำรวจกันไว้เลยฮะว่ามันจะเกิดต่อภายในกี่วันซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อมูลเชิงจิตวิทยาหรือมันเกิดอะไรขึ้นแต่บังเอิญมันมีครั้งนี้โผล่ขึ้นมาซึ่งก็แอบตกใจแหละนะครับนักเรียนคนนี้เขาคาดว่านะฮะมีการเปิดปมออกมาบอกว่าคาดว่าแบบอาจจะมีความโกรธแค้นอะไรบางอย่างที่เกิดจากการถูกสั่งให้พักการเรียน2สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็เป็นการขโมยปืน
0: ของพ่อ
1: เป็นปืนตำรวจพ่อนะครับแต่ว่าก็ดูยังใช้ไม่คล่องแต่ว่าเขาบอกว่าใช้ไม่คล่องที่ผมอ่านนะแต่ถ้าดูจากภาพก็ดูไม่ได้ไม่คล่องอ่ะ
0: ค่ะคือเหตุจริงๆตั้งแต่คราวที่เรามีการยิงในโรงเรียนซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากและเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกค่ะเพราะทวงก็จะตกใจหลังจากนั้นมันก็จะมีพวกแชทใดๆก็ตามที่จะอยู่ๆก็บอกว่าเอาปืนมาอีกแล้วเหมือนกับเป็นการขู่แต่ตำรวจและโรงเรียนกับการเคลื่อนตัวทุกคนจะมีตั้งแต่การซ้อมในการรับมืออันต่อมาคือจะมีแชทเหล่านี้เป็นระยะแล้วพอเป็นแชทปั๊บนึงโรงเรียนทำไงคะไปเรียนออนไลน์ก่อนนะคะขอปิดออนไซต์สัก2วันมันมีเหตุการณ์แบบนี้มาเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยแล้วน้องอายุ15เองเนี่ยมีการใช้วิธีการข่มขู่มาก่อนหน้านี้แล้วพอมีการข่มขู่ก่อนหน้านี้เนี่ยโรงเรียนก็มีการรับมือโดยเรียกทั้งตัวน้องและเรียกทั้งผู้ปกครองมาคุยกัน
1: ซึ่งก็
0: ก่อนหน้านั้น
1: ซึ่งก็ถูกต้องนะมันก็เป็นวิธีการที่ดีอยู่แล้วนะ
0: ค่ะและการรับมืออีกอย่างหนึ่งของครอบครัวคือคุณแม่เอาแชทแล้วก็พาตัวน้องไปพบจิตแพทย์เลย
1: ก็ถูกต้องอยู่แล้วนะ
0: คือยังรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่รับมือกับเรื่องนี้
1: เขาก็ไม่ได้เพิกเฉย
0: ใช่ค่ะหรือแม้แต่พี่ชายของน้องที่บอกว่าน้องตอนอยู่กับพี่ชายก็ไม่เคยเล่าอะไรเขาเล่นเกมแต่อย่าโทษเกมนะครับคือพี่รู้สึกว่าวันนี้เราได้เรียนรู้จากหลายสิ่ง
1: พี่ชายก็พูดจะดีนะ
0: พี่ชายก็พูดดีเลยค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งไปโทษนะครับตอนนี้พวกเราก็กำลังหาอยู่เหมือนกันว่าเหตุจริงๆแล้วคืออะไรนะคะแล้วคือ
1: เนี่ยพี่ชายเขาออกมาพูดนะนี่คือผมว่าก็พูดจาที่ดีบอกว่าขออยากจะขอร้องสังคมว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุป
0: ว่าเป็นเรื่องของเกม
1: หรือเป็นเรื่องของอะไร
0: ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยในรายละเอียดคือน้องขึ้นไปตามหาคุณครูคนหนึ่งด้วยน่าจะเป็นคุณครูอย่างที่น้องอ่านบอกค่ะว่าเขากำลังดูไปว่าเหตุปัจจัยคือเรื่องของการพักเรียนของเขาหรือเปล่าซึ่งการพักเรียนนั้นก็มาได้หลายสาเหตุอันนึงเนี่ยคุณแม่เองก็บอกกับที่โรงเรียนเหมือนกันว่าไปพบกับทางจิตแพทย์มาแล้วน้องมีความเครียดอีกอันนึงคือน้องโดนแกล้งทุกวัน คือวันนี้จะบูลลี่หรือการแกล้งด้วยสารพัดวิธีมันก็ทำร้ายจิตใจมันทำร้ายสภาวะจิตใจของน้องด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเขาหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นหลายเหตุรวมกันค่ะ
1: ครับนะเรื่องเดียวกันหรือคำเดียวกันsituation สถานการณ์เดียวกันมันส่งผลกระทบต่อใจของแต่ละคนได้ต่างกันนะ
0: ฮะใช่ๆค่ะ
1: ก็เหมือนบางเรื่องเขายิงมุกตลกมาบางคนหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลท้องแข็งนะบางคนไม่ขำเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามุกนั้นเป็นมุกที่ไปกระทบกระเทือนใจเขาด้วยซ้ำ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ต้องผมว่าเราต่างต้องเคลื่อนตัวด้วยความเคารพกันนะ
0: ค่ะค่ะก็เลยเราคำพูดที่บอกว่าเฮ้ยล้อเล่นล้อเล่นพี่เข้าใจนะบางคนมีอารมณ์ขันและทุกคนอยากมีอารมณ์ขันแต่อารมณ์ขันแตกต่างจากตัวตลกนะไม่มีใครอยากเป็นตัวตลกหรอกให้คนอื่นขำเล่นนะคะคือเข้าใจแหละทั้งหมดมันอาจจะยังไม่ใช่สาเหตุเดียวแต่ก็ยอมรับว่าสาเหตุเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้น้องๆบางคนที่มีสภาวะจิตใจที่เปราะบางรู้สึกเหมือนกันว่าโรงเรียนใจร้ายต่อเขาจังเลยนะคะ
1: ซึ่งความเปราะบางมันก็เกิดขึ้นได้ในแม้แต่ในจุดที่เราคาดไม่ถึงในบางทีนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หรืออย่างพวกเราบางทีอาจจะมีคนน้อยใส่พี่อ้อย
0: จริง
1: แล้วซึ่งก็มี
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเราก็เคยคุยกันว่าเขาโกรธอะไรอ่ะซึ่งเราบอกว่าโกรธพี่อ้อยนี่นะซึ่งก็ไม่รู้อาจจะมีเหตุผลก็ได้นะพี่อ้อย
0: จริงๆ
1: แต่เราไม่รู้
0: ใช่ค่ะ
1: งงไหม
0: วิธีการของพี่อ้อยคือหนึ่งพี่จะขอโทษไว้ก่อนคือไม่ว่าไม่รู้บางทีไม่รู้จริงๆว่าขอโกรธเรื่องอะไรนะแต่ขอโทษไว้ก่อนว่าอาจจะทำอะไรก็ตามที่เขาอาจจะไม่สบายใจแบบที่เราไม่รู้ตัว
1: หรือแบบบางครั้งเราก็เคยคืออันเคยเหมือนเรากำลังทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งพี่แล้วก็มีคนมาคุยด้วยแล้วก็สวัสดีทักทายอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ตอบเลยพี่อ้อยแล้วผ่านไปต้องพักหนึ่งแล้วผมถึงบอกเมื่อกี้มาสวัสดีพี่ใช่ไหมเงี้ยแล้วคือเหมือนเรากำลังอยู่กับสิ่งหนึ่งอย่างล้ำลึกมากเลยอ่ะ
0: ไม่คอนเซนเทรตมันอยู่
1: ใช่แล้วเหมือนเขามาสวัสดีแล้วผมก็ไม่แม้แต่หันไปรับไหว้หรืออะไรยังไงแต่แล้วเวลาพอผ่านไปแล้วเราถึงบอกเอ๊ะเมื่อกี้นี้เรารู้สึกว่ามีคนมาสวัสดีอ่ะซึ่งถ้าบังเอิญมันผ่านโมเมนต์นั้นไปเลยอ่ะมันก็ไม่ดีนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เข้าใจป่ะเหมือนเราอันก็เคยไปสวัสดีหรือยกมือไหว้บางคนแล้วเขาไม่มีสัญญาณตอบรับเรื่องเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอมันเกิดขึ้นกับเราเองเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
0: มันมีจังหวะนรกนะคะทุกคนมันมี human error บางเรื่องนะคะก็ทั้งสองฝ่ายละกันถ้าเราควบคุมหรือใส่ใจทุกอันได้ก็ละเอียดกับมันหน่อยแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเป็นฝ่ายผู้รับเราก็ต้องเข้าใจว่าในบางจังหวะมันมีจังหวะนั้นจริง
1: ๆ
0: นะคะแต่ถ้าเดินมาถามกันจะโอเคแต่บางคนเนี่ยไม่ถามละเพราะฉันตัดสินไปแล้วว่าอ๋อไหว้แล้วไม่รับไหว้ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ไปเจออันหนึ่งเดี๋ยวนะผมยังไม่ค่อยที่ตกตะกอนสักเท่าไหร่เลยนะแต่เมื่อวานนี้ตอนฟังผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าแบบคือเราบอกว่าเฮ้ยอย่าตัดสินหรือที่อ่านติดแฮชแท็กบ่อยๆว่าเข้าใจให้มากตัดสินให้น้อยจริงจริงมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอย่างหนักหน่วงมากเพราะโดยธรรมชาติเราตัดสินและสมองโดยสัญชาตญาณตัดสินเร็วด้วยตัดสินอย่างแรกเลยปลอดภัยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทันทีเราเคลื่อนตัวด้วยการตัดสินอยู่แล้วว่าคนคนนี้ปลอดภัยไหมสถานการณ์นี้ปลอดภัยไหมแสงสว่างเพียงพอไหมพื้นเรียบไห
0: ม
1: กลิ่นนี้คืออะไรอุณหภูมินี้มันเย็นเกินไปคือเราตัดสินอยู่ตลอดเวลานะแต่เขาพูดบอกว่ามันเป็นประโยคนึงของผมดูไอ้เทรนนิ่งอันนึงพูดว่าถ้าจะตัดสินคนอื่นให้ดูที่เจตนาแต่ถ้าเราจะตัดสินตัวเราเองให้ดูที่การกระทำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันการกระทำคือการกระทำของเราเองนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเรามักจะเข้าข้างในเจตนาของตัวเอง
0: และมีเหตุผลของเรา
1: แต่ไปตัดสินคนอื่นด้วยเข้าใจป่ะ
0: คือ
1: เราใช้เกณฑ์คนละเกณฑ
0: ์
1: พอเวลาเราทำไปแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ย
0: ฉันไม่ได้ตั้งใจ
1: ฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยแต่ฉันทำไปแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนทำเราจะคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจในเจตนาของเราแต่เวลาคนอื่นทำเราตัดสินเขาที่การกระทำเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเอาสองอย่างนี้มาถ่วงกันว่าเวลาตัวเราพิจารณาตัวเราเองเราต้องพิจารณาตัวเราเองจากการกระทำของเราเลยแต่เวลาของคนอื่นเราต้องพิจารณาเขาที่เจตนาที่แท้จริง
0: คือบางทีมันเกิดขึ้นอัตโนมัติแล้วมันเราไม่ทันนะคะแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นศาสตร์พี่อ้อยคนเดียวนะตัดสินก็ได้นะคะแต่ขอให้ตัดสินด้วยหลายไม้บรรทัด เช่นถ้าเธอทำอย่างนี้กับฉันน่ะฉันรู้เลยว่าเธอหน้าเหวี่ยงใส่ฉันเธอต้องโกรธแน่เลยแต่ก็ตัดสินอีกไม้บรรทัดนึงว่าหรือมันเป็นจังหวะที่เขาไม่ได้เห็นเราพอดีนะบางคน

0: ซึ่งอยู่ดีตอนนี้ผมรู้สึกเราพูดไปพูดมาจนเราเริ่มรู้สึกว่าเรากำลังทำให้ Data Center ดูเป็นผู้ร้ายในขณะที่ผมคิดว่าปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัว Data Center นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่ความไม่ชัดเจน
1: ความกฎเกณฑ
0: ์
1: ของการขอจดทะเบียน Data Center
0: ของการตามไม่ทันของกฎหมายและของการที่มีการเดินหน้าไปแล้วไม่ว่าจะโดยเจตนาการฉวยโอกาสหรืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งยังไม่ควรรีบสรุป
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันไม่มีกฎหมายและเขาจำเป็นต้องเดินหน้า
1: และพอกฎเกณฑ์มาไม่ชัดปั๊บนึงอ่ะการจดทะเบียนใดๆก็ตามก็จะจดทะเบียนในรูปแบบของเป็นอาคารคลังสินค้า
0: ถูกต้องเพราะเขาไม่โกหกนะฮะแต่เพราะเขาไม่มีตัวเลือกอื่นว่าจะให้เขาระบุว่าเขาเป็นอะไร
1: ในวันที่เราพูดถึงคำว่า AI เยอะมากเนาะอ่านวันนี้ไปที่ไหนก็ได้ยินคำว่า AI เต็มไปหมดเลยอะจริงๆ data center เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการ support AI แต่เราพูดถึงเรื่อง data center น้อย
0: และในขณะที่เรากำลังพูดกันว่า data center เรากำลังพูดก่อนหน้านี้พูดเหมือนว่าเราไม่เคยมีมาเลย
1: ใช่
0: จริงๆในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมีเยอะมากแล้วนะฮะ
1: จริงๆค่ะ
0: มากกว่า30แห่งของ data center
1: ใช่
0: พื้นที่ที่มี data center เยอะที่สุดคือห้วยขวาง
1: ค่ะแล้วก็จริงๆอันที่มันเป็นปัญหาแล้วก็มีคนพูดถึงมากๆเนี่ยก็จะอยู่แถวๆใกล้ๆเราด้วยนะคะตั้งแต่พระราม9นะคะรามคำแหงซึ่งจริงๆการสร้าง Data Center ขึ้นมาเนี่ยการใช้พลังงานเราได้ยินคำนี้มาบ่อยมากว่ามันใช้พลังงานที่เยอะมาก1กระแสไฟ2พลังงานน้ำเพราะว่า Data Center ต้องมีเครื่องหล่อเย็น
0: แล้วมันไม่ได้เป็นเครื่องหล่อเย็นแบบเอาน้ำใส่เข้าไปธรรมดานะฮะแต่มันเป็นเครื่องหล่อเย็นแบบที่เขาต้องทำให้น้ำกลายเป็นละออง
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นในหลายส่วนน้ำตรงนั้นมันจะคือผมถามคำถามนี้แหละผมบอกผมรู้สึกว่าเมื่อใส่น้ำเข้าไปจะสารไม่หายจากโลกพี่อ้อยเข้าใจป่ะ
1: ใช่ใช่
0: สำหรับตัวเองรู้สึกว่าเอาน้ำเข้าแล้วก็น้ำก็ออกไงตอนที่น้ำออกมาเป็นน้ำเน่าเหรอผมคือหรือเป็นน้ำเสียเหรอหรือเป็นน้ำปนเปื้อนเหรอแล้วบอกว่าถ้ามันไปหล่อเย็นแปลว่าน้ำที่เข้าไปกับน้ำที่ออกมาอุณหภูมิต้องไม่เท่ากันถูกไหมพี่อ้อย
1: ค่ะค่ะ
0: แปลว่าเอาความจุความร้อนของน้ำนี่เด็กวิทย์นะฮะมาก็คือดึงความร้อนจากสิ่งหนึ่งย้ายมาอยู่ในน้ำซึ่งน้ำมีความสามารถในการจุความร้อนได้ก่อนที่จะระเหยกลายเป็นไอก็คือ100องศาไง
1: เลคเชอร์ค่ะเด็ก
0: ๆเพราะฉะนั้นมันสามารถสะสมความจุความร้อนขึ้นไปได้แปลว่าน้ำที่ออกมาจะเป็นน้ำที่ร้อนกว่าตอนเข้าระบบ
1: ค่ะ
0: อันถามในวาระแห่งชาติตอนล่าสุดนี่แหละคำถามก็คือเมื่อมันออกมามันร้อน
1: ค่ะ
0: วางไว้เดี๋ยวก็เย็นไงก็แปลว่ามันก็มีบ่อพักไหมแต่เขาบอกว่ามันมีขั้นตอนที่มันจะต้องเป่าให้มัน
1: เป็นนวัตกรรมเขาก
0: ลายเป็นไอแล้วหลังจากกลายเป็นไออ่ะน้ำตรงนั้นมันจะหายไป
1: ค่ะ
0: เข้าใจไหมคือมันจะไม่ได้แบบว่าจากย้ายจากบ่อซ้ายหนึ่งลิตรไปอยู่บ่อขวาแล้วมันจะยังเป็น1ลิตรเหมือนเดิมแต่แค่อุณหภูมิเปลี่ยนแต่มันไม่ใช่ฮะมันเปลี่ยนสถานะของมันด้วย
1: แล้วความ data center ที่ต้องเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงคืนน้ำมันคราวนี้ในช่วงที่เรามีการค้นพบว่าเฮ้ย data center ในหลายๆจุดเนี่ยคือน้ำมันเราฟังแล้วมันจะมีความรู้มากนะอย่างสมมติว่าน้องอ่านเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเขาจะมีหลักเกณฑ์กติกาเลยว่าน้องอ่านต้องจดทะเบียนน้ำมันนะต้องมีมากกว่า 500,000 ลิตรเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นคะที่ต้องจดทะเบียนแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องรู้ว่าสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นใครจะได้รับผลกระทบบ้างและมีวิธีการไหนในการดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ data center ในบางที่มีน้ำมันอยู่แค่ 400,000 กว่าถ้า 400,000 กว่าไม่เข้าเกณฑ์ 500,000 ถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเอาอันนี้เขาไม่ได้เป็นจดทะเบียนเป็นแบบการทำธุรกิจปั๊มน้ำมัน
0: ซึ่งถามว่าผิดไหม
1: ก็ไม่ผิดใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนบอกว่าถ้าโอนเงินสมมตินะผมจำตัวเลขตอนนี้ล่าสุดไม่ได้ถ้าโอนเงินเกิน2ล้านต้องแจ้งแบงค์ชาติเลยเขาโอนกันล้าน9ไง
1: ค่ะใช่ใช่
0: แล้วถามว่าผิดเหรอก็ไม่ผิดไง
1: ค่ะ
0: ผิดตรงไหนอ่ะมาจับสิผิดได้มันจะเอากฎหมายแล้วมาจับอ่ะก็ไม่ผิดจริงๆก็กฎหมายบอกไว้แบบนั้นน่
1: ะ
0: ก็เหมือนเราเดินไปร้านแล้วบอกว่าถ้าจะซื้อจะจ่ายเครดิตการ์ดจำเป็นที่ต้องให้ครบ100บาทนะคะเอาก็ถ้าเกะร้านนี้เป็นเกณฑ์แบบนี้ก็มันก็คือ
1: ก็ไม่
0: ทำอะไรผิดไงถ้าคิดว่าผิดก็ไปดูเกณฑ์กันผมก็ไม่ได้มองว่าเขาทริกกี้อะไรนะฮะถ้าหากว่ามันยังไม่มีเกณฑ์แต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเดือนที่แล้วนะครับเรามีการนิยามออกมาแล้วว่า data center คืออะไรนะฮะแต่ตัวบทกฎหมายกว่าจะไล่ตามทันนี่ผมว่ามันในหลายๆเรื่องผมก็เข้าใจนะตอนนี้ก็มีคำสั่งคือไม่ได้ยกเลิกนะครับแต่ให้หยุดการพิจารณาไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะไม่ได้ยกเลิกนะย้ำนะครับแต่ตรงส่วนไหนที่มันเคลื่อนตัวมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพาดหัวลักษณะแบบนี้อย่างเช่นไม่มีใบอนุญาตผมจะบอกว่าย้อนกลับไปดูก่อนว่าบอกเขาว่าไม่มีใบอนุญาตแล้วเขาต้องขอใบอนุญาตอะไรผมเคยอยู่ในจุดนั้นมาพี่อ้อยคือยืนเลยบอกว่าคุณบอกมาเลยว่าผมจะขอใบอนุญาตอะไร
1: ต้องทำอะไรตรงไหน
0: แล้วทุกคนก็ยืนงงว่าไม่รู้ว่าจะเข้าเกณฑ์ว่าต้องขออนุญาตเรื่องไหนเข้าใจป่ะ
1: เข้าใจ
0: แล้วพอสมมติว่าอ่านยืนอยู่สมมติพี่อ้อยเป็นเจ้า

0: ที่นะครับบอกผมเลยฮะว่าผมจะทำสิ่งนี้
1: ต้องทำอะไรบ้าง
0: ต้องทำอะไรบ้างก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะมันยังไม่เคยมีเรื่องนี้มาก่อนแต่ฉันต้องทำไง
1: เกณฑ์ของมันนะเน
0: า
1: ะ
0: ฉันต้องทำถ้างั้นขอใบอนุญาตนี้ละกันอ่ะเนี่ยวิจารณญาณเกิดขึ้นละหรือแม้แต่ถ้าวิจารณญาณซื่อสัตย์ก็ดีนะพี่อ้อย
1: ใช่
0: ถ้าไม่ดีคืองั้นก็เอาแบบนี้ละกันแล้วเดี๋ยวก็ช่วยๆกันไปนะขอเงินละ
1: มาอีกละ
0: ขอเงินอีกละ
1: ค่ะ
0: แล้วอาจจะไม่ใช่ใบอนุญาตเดียวแล้วก็โอ้โหวุ่นวายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ๆเมื่อกี้มีข้อความส่งมาบอกว่าพี่อ้อยพี่อ่านช่วยอธิบายคำว่า data center ชัดๆเลยได้ไหมเพราะว่าพี่เข้าใจว่าหลายๆคนเวลาได้ยินสิ่งเหล่านี้เยอะๆอ่ะจริงๆมันคืออะไรนะนะคะนี่มันมีคำความหมายของเขาเป็นศูนย์ข้อมูลค่ะ
0: สถานที่หรืออาคารที่รวบรวมระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากไปด้วยกันเพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล
1: ค่ะ
0: นะครับคือถ้าเปรียบก็คือเหมือนกับเป็นสมองและหัวใจของการทำงานของระบบดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ
1: คือครับเวลาที่เราพูดคำว่า AI มันไม่ได้แปลว่า AI ตั้งอยู่ตรงนี้แล้ว AI อยู่ตรงนี้เวลาที่เราเข้าไปถามเข้าไปให้ค่ะพร้อมเข้าไปปั๊บนึงเนี่ยมันจะไปอยู่ใน data center คือมันจะประมวลผล เราต้องมีอาคารในการรวบรวมสิ่งที่จะประมวลผลได้คืออันนี้แหละค่ะ
0: ก็คือสมอง
1: สมองกล
0: ผมคิดว่านะสำหรับผมก็คือเหมือนกับสมองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยและรวบรวมข้อมูลแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะตอนนี้เข้าใจไห
1: ม
0: เพราะณตอนนี้เขาสามารถรวบรวมตอบวิธีการตอบคำถามให้เป็นพี่อ้อยนภาพรคุณเขียนอย่างนี้ได้เลยตอบคำถามให้เป็นพลนาฏคุณพลินเพราะเขาเก็บไว้หมดแล้วว่าพลนาฏคุณพลินเป็นคนยังไงไปเซิร์ชก็ได้ผมเคยเซิร์ชใน AI บอกว่าพลนาฏคุณพลินเป็นคนยังไงไปรวบรวมมาดิ
1: ค่ะแล้วเลิศไหมเห็นไหม
0: สนุกแม่ผมปริ้นใส่กรอบเลยอ่ะบอกจริงเหรอฉันขอปริ้นใส่กรอบเลยนะ
1: แล้วก็เลิศมากนะมันจะมี
0: เป็นคำชื่อชูเกียรติ
1: ใช่
0: เก็บไว้อ่านตอนวันสุดท้ายของชีวิตผมแล้วกันนะ
1: นี่คือเขาถึงได้บอกไงครับว่าบางทีนะการเข้าไปอยู่ใน AI เอ๊ะรู้สึกอาทิตย์ที่แล้วบางที่เราพูดว่าเราได้ข้อมูลจาก Microsoft นะที่บอกว่าคนไทยเข้าถึง AI 85%
0: อ
1: ่ะแต่บังเอิญว่าเราเป็นคนที่เชื่อ AI หนักมากจนกระทั่งเราไม่วิเคราะห์ว่าหรอเพราะในบาง Open Chat บางอันนะโอ้โหมันจะมีโปรแกรมการอวยจริงๆและขนาดนักจิตวิทยา
0: เราต้องไม่ให้ AI เป็นคนสรุป
1: ใช่ค่ะและนักจิตวิทยาหลายๆคนจะบอกว่าถ้าเราเชื่อ AI ทั้งหมดอะเราจะอยู่ในภาวะหลงผิดถ้ามันเลิศมากจริงค่ะนี่หลายคนลองดูนะวันนี้ว่างๆอะลองให้เขาวิเคราะห์ตัวเราสิค่ะ
0: และอีกอันนึงนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ data center แต่ละแห่ง
1: ค่ะ
0: ไม่เหมือนกัน data center แต่ละแห่งใหญ่เล็กไม่เท่ากัน data center แต่ละแห่งใช้ไฟใช้น้ำใช้ทรัพยากรไม่เท่ากันนะครับกฎหมายอันนึงซึ่งผมคิดว่าจำเป็นที่ต้องตามมาให้ทันอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยในการที่เรากำลังจะเปิดรับอะไรกันต่างๆซึ่งผมคิดว่าเราควรเปิดรับนะครับเพราะมันได้ประโยชน์แน่นอนแต่ได้ประโยชน์มากหรือน้อยอยู่ที่เราฉลาดหรือไม่ฉลาดหรือแกล้งไม่ฉลาดหรือตั้งใจไม่ฉลาดนะครับก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราพูดกันบ่อยเหมือนกันนะฮะคือ local content คุณเข้ามาเปิด data center ในประเทศไทยแล้วใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอะไรที่เป็น local content เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ supply chain ของ data center นั้นกับคนในประเทศถ้าไม่งั้นเขาขนทุกอย่างมาหมดเลยแม้แต่สายไฟหลอดไฟชิปทุกตัวการประกอบเจ้าหน้าที่พนักงานแผ่นกันความร้อนแผ่นกันเสียเขาเอาของทุกอย่างมาหมดเลยเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากเขามาใช้ทรัพยากรและที่ดิน
1: ใช
0: ่แล้วก็ยังใช้ไฟแล้วใช้ทุกอย่างของเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันต้องกำหนดเลยว่าอะไรซึ่งณตอนนี้ที่ผ่านมานี่คือแฟกต์นะที่ผมพูดนี่คือแฟกต์นะฮะมีการคำนวณเรื่องของ data มีการคำนวณเรื่องของ local content โดยรวมเอาราคาที่ดินหรือต้นทุนของที่ดินเข้าไปด้วยซึ่งไม่ใช่มาตรฐานสากลปกติแล้วที่ดินไม่นับรวมเป็น local content
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เขาก็นับเป็นที่ดินเฉยๆพี่อ้อย
1: อ๋อ
0: เพราะว่ามันหนึ่งคือมันไม่งั้นที่ดินมันจะมีมูลค่าสูงมากแล้วมันจะหลอกตาเราว่า data center เนี้ยมี local content สูงต้อง 60%
1: แต
0: ่ 60% ปรากฏว่าเป็นราคาที่ดินไปแล้ว 50% เพราะที่ดินแพงมากเลยแต่ในขณะที่อย่างอื่นทั้งหมดเอาเข้าจากต่างประเทศหมดไม่มีการถ่ายทอดเรื่องของ เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใดๆให้กับคนในประเทศเลยเป็นต้นกับอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาและตามให้ทันคืออย่างเช่นถ้า data center ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไฟเยอะนะครับแต่หลายๆครั้งเราก็เข้าใจผิดว่ามันเยอะกว่าที่เราคิดนะครับแล้ว data center ส่วนใหญ่ที่เปิดไปแล้วน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าแล้วก็ใช้ไฟน้อยกว่าโรงแรมใช้อะไรแบบนี้อยู่อ่ะนะฮะแต่มันก็ใช้ไม่น้อยหรอกถ้ามันเข้ามาแล้วมันเป็นขนาดใหญ่มากๆมันจะทำให้การเข้ามาของพื้นที่นั้นเนี่ยไฟโหลดพอไฟโหลดปุ๊บเขาจะต้องไปเหมือนกับสร้างโรงงานเพิ่มหรือขยายความสามารถในการผลิตแปลว่ามันต้องมีการลงทุนเพิ่มเมื่อมีการลงทุนเพิ่มแปลว่าต้นทุนเพิ่มต้นทุนเพิ่มค่าไฟอาจจะเพิ่มเมื่อค่าไฟเพิ่มแล้วไม่มีมาตรฐานของกฎเกณฑ์หรือกฎหมายประชาชนทุกคนจะต้องเฉลี่ยต้นทุนที่เพิ่มนั้นทั้งที่เป็นต้นทุนที่เพิ่มด้วยเหตุผลของการมาของ data center เพราะฉะนั้น data center ควรต้องจ่ายพรีเมียมโดยประชาชนไม่ต้องแบกรับ
1: คือคุณต้องจ่ายมากกว่าปกติค่ะแต่เพียงแต่เหล่านี้กฎเกณฑ์มันยังไม่มาแม้กระทั่งเขาบอกว่า data center อ
0: ย่างแฟร์นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แฟร์กับเราแล้วต้องแฟร์กับเขาด้วยนะไม่งั้นก็เขาไม่มา
1: อย่าง data center ในบางอันน่ะเขาไปจดทะเบียนจดอันนี้นะแบบ BOI ซึ่งมันเป็นการลงทุนธุรกิจในประเทศเราแต่ตอนนั้นเนี่ยการลงทุนธุรกิจเนี่ยเพราะเราอยากให้มันเกิดการสร้างงานแต่ data center คนทำงานในนั้นน้อยมากมันมีแต่เครื่อง
0: เกือบจะเรียกว่าไม่มีมนุษย์เลยแหละฮะ
1: มันก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้กติกาต้องออกมาอย่างชัดๆค่ะมี data center ขอย้ำว่า data center ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าถ้าเราต้องใช้การประมวลผลเนี่ยมันต้องมีแต่ขอให้ชัดเพราะอย่างอันเนี้ยนิดนึงนะคะรามคำแหง28ใน data center ตรงนั้นเนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรข้อเท็จจริงแล้วอนุญาตเพียง 200,000 ลิตรเท่านั้นก็เลยมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วความอันตรายที่มันเกิดขึ้นล่ะสิ่งนี้มันเลยมีคำถามเต็มไปหมดเลยกับ data center
0: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มีความเขย่ากันอยู่เพราะมันก็มีบางส่วนที่ออกมาบอกว่าไม่จริงสักหน่อยอันนี้ไปข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะในหลายๆส่วนทางการประปาเองหรือว่าการไฟฟ้าเองเขาก็ออกมาแถลงแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถือว่าเขาตอบคำถามนะฮะ
1: ค่ะ
0: เมื่อมีข่าวแบบนี้เขาก็ออกมาตอบคำถามว่าไม่จริง data center แห่งนี้ใช้ไฟเพียงเท่านี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่จริง data center แห่งนี้ใช้น้ำเพียงเท่านี้เมื่อจบที่วิทยาศาสตร์เราก็ต้องจบนะฮะ
1: ค่ะมันมีข้อมูลอยู่
0: ใช่นะครับส่วนตกลงน้ำมัน 200,000 ลิตรหรือ 400,000 ลิตรหรือเกินหรือไม่เกินผมว่านี่คือวิทยาศาสตร์นะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องเถียงด้วยวิจารณญาณตรวจแล้วจบ
1: ค่ะ
0: เ
1: ท่านั้น
0: มันก็คือแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมาตรวจแล้วมันจะเจอเลยว่าผิดหรือไม่ผิด
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วผิดคือโทษเขาหรือเขาผิดจริงๆไหมก่อน
1: ค่ะ
0: หรือณตอนนั้นคุณไม่มีเกณฑ์ให้เขาอะไรเลยอ่ะไม่มีเกณฑ์อะไรเลยอ่ะเข้าใจไหมเขาไม่มีใบอนุญาตตอนนั้นไม่รู้จะอนุญาตอะไร
1: ค่ะคือตอนนี้พอบอกว่าผิดกติกากติกาคืออะไรก่อนตอนนี้เรากำลังมาหากติกาที่ชัดเจนว่าถ้าจดทะเบียน data center คือต้องจดทะเบียนแบบไหนและต้องตรวจสอบอะไรบ้างถึงจะให้ใบอนุญาต
0: ครับผม
1: นะคะอ่ะต้องเบรกใช่ไหมเอ่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องขอบคุณค่ะผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะข้าวโอ๊ตถุงแมกกาเลตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ แฮมจริงนะ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูขาวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
11: กิน

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามใหม่ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อย

ลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: กลับมาแล้วค่ะ
5: กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้ถามน้องอ่านไปว่าพัทยาเป็นยังไงบ้าง
4: เงียบ
5: หืมเหรออ
4: ืมผมว่าเงียบก็โอ้ก็พูดตรงๆนะถ้ามาก็มาแค่ 5,000 คน
5: ค่ะ
4: ก็แค่ 5,000 คนแต่ถามว่าก็มาเถอะ
5: มาเถอะมาเถอะ
4: ดีกว่าไม่มาอยู่แล้วล่ะนะฮะแต
5: ่
4: ว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งยังดีนะเขาไม่แบบลงมาแล้วกลับไปนอนบนเรืออย่างนี้นึกออกป่ะ
5: เข้าใจ
4: เออยังดีนะที่เขาลงมาแล้วเขายังเช็คอินเข้าโรงแรมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังน้อย
5: ใช่ๆๆแล้วเขาดู
4: อย่างน้อยได้จะได้ค่าโรงแรมได้อะไรกันบ้าง
5: เขาตื่นตาตื่นใจนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้พี่ให้ฟังข่าวอะค่ะเขาก็มีการเหมา2แถวเพื่อให้ขับรถวนรอบเลย
4: อยากดูเมือง
5: พัทยามีอะไรบ้าง
4: ก็เมืองอะพัทยา
5: ใช่ใช่แล้วตอนนี้คือประโยคสวยๆของเขาคือเขาอยากให้ยกพลขึ้นบกซึ่งเขาเนี่ยไปอยู่ในท้องทะเลเนี่ยประมาณ200กว่าวัน
4: ที่ไม่ได้ขึ้นบกเลย
5: ใช่ค่ะแล้วก
4: ็ก็เกือบปีอ่ะ
5: เขาบอกเขาตามรอยตามประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งก็เคยมีการยกพลขึ้นบกที่นี่เหมือนกันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะหลักเกณฑ์กติกาทั้งหลายทั้งปวงที่ออกมาก็ทำให้เรานั่งฟังนะเช่นกติกาของเขาเองเนี่ยของทหารที่ยกพลขึ้นบกเนี่ยผู้นำของเขาจะบอกหนึ่งร้านใดๆก็ตามซึ่งมันเป็นร้านยาบางประเภทเขาใช้คำนี้นะแต่เราก็เข้าใจโดยว่าหนึ่งร้านที่มีกัญชาใบกระท่อมหรือใดๆก็ตามอันเนี้ยจะเป็นร้านที่เขาไม่อนุญาตให้เข้าแต่เมื่อเช้านี้มีอันนึงเขาบอกว่าท่องเที่ยวได้ทุกที่แต่ถ้าตะวันตกดินห้ามเข้าซอย6กับซอย7พี่ก็หืม6 7เชียวนะซอย6กับซอย7 คืออะไร อ๋อเขาบอกว่าตรงนั้นจะเป็นแบบมันเป็นซอยที่ไม่มีเรื่องของบาร์โกโก้ เพราะว่าเราก็มีการคุยกันว่าการค้าประเวณีในบ้านเรายังถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่นะเขาก็เลยมีคำสั่งให้กับ
4: แต่คุณดูภาพสิจ๊ะ
5: ใช่ค่ะเข้าใจครับนี่น้องแล้วต่อให้เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายอ่ะเขาก็มีการไปสำรวจนะคะว่ามีคนที่ค้าประเวณีแล้วก็อยู่ในอันที่กฎหมายยังไม่รับรองอ่ะพี่ไม่อยากใช้คำว่าผิดกฎหมายเลยกฎหมายยังไม่รับรองเพราะเราก็มีการร้องเรียนแล้วก็มีการเรียกร้องในจุดนี้อยู่ว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันน่าจะมีนะประมาณ 25,000 คนในพัทยา
4: ครับนะฮะแล้วเราก็ปฏิเสธกันอยู่ว่าไม่มีผิดกฎหมายไม่จริงอ้าวแล้วเราก็ปล่อยให้คนเหล่านี้ผิดกฎหมาย
5: แล้วตรวจไม่เจอ
4: แล้วก็ตรวจไม่เจอแล้วก็ยืนกันอยู่แล้วขับรถไปก็เห็นกันอยู
5: ่
4: อะเยอะแยะเลยผมว่ามันก็ประดัดประเดิดนะกับเนี่ยเอาแค่นี้ผมว่าประเทศเราก็แปลกแล้วผมว่าเราขับรถไปแล้วเราสามารถชี้ได้นะว่าตึกไหนเป็นตึกที่ให้บริการแบบไหนอะอยู่กลางเมืองกรุงเทพก็มีเราชี้ได้ไหมว่าตึกไหนทั้งตึกอะเราก็ชี้กันได
5: ้
4: อะแล้วเราก็บอกว่าการขายบริการทางเพศเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
5: ค่ะ
4: ก็จะเคลื่อนตัวยังไงกับอีกอันนึงผมว่าเราก็ไม่ชอบเวลาที่เขาพูดถึงประเทศไทยหรือเมืองใดเมืองหนึ่งในภาพลักษณ์แบบนี้ถูกไหมฮะ
5: ค่ะใช่
4: แต่หลายๆครั้งพวกเราก็ยังเล่นมุกแบบนี้แล้วเอามันมาเป็นเรื่องตลกกันอยู
5: ่ค่ะ
4: แต่เวลาพอเขาพูดปุ๊บเราโกรธ เราก็ไม่พอใจว่าทำไมเขามองเราแบบนี้ทำไมเขาไม่ให้เกียรติคนไทยหรือผู้หญิงไทยเวลาเดินทางคนเดียวเนี่ยมีปัญหาอะพี่อ้อย
5: ใช่ๆ
4: ใช่ไหมเข้าประท้วงเข้าประเทศถูกตรวจว่าเฮ้ยมาทำไมมาคนเดียวล่ะมาทำอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเพราะว่ามันมีภาพลักษณ์อะไรที่ติดมาเพราะฉะนั้นเราผมว่าเราก็ควรจะแก้และอีกอันนึงก็คือก็ควรจะแก้ภาพลักษณ์เหล่านี้ด้วยไม่ควรยิ่งไปตอกย้ำส่งเสริมว่าแบบ
5: มาบ้านฉันสิคนบ้านฉันตื่นเต้นจะตาย
4: หรือเล่นมุกไปในทางนี้ผม
5: ก็มีความต่างค่ะพี่ว่าก็แต่ละคนอาจจะเล่นมุกแล้วเอาสนุกอะค่ะเพียงแต่แค่ว่าสามารถมองภาพรวมแบบนั้นได้จริงๆแหละว่าเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอยากไปพัทยาฉันวางงานทั้งหมดเลยนะเพื่อจะไปต้อนรับ 5,000 นายนั้นหรือบางทีพี่ว่าก็เห็นบางอันที่มันเป็นโซเชียลว่าทางโซเชียลว่าเฮ้ยงานดีอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันก็มีความต่างอะเนาะก็
4: ผมเคยไปมันมีพื้นที่ลักษณะคล้ายๆ Red Light District น
5: ะฮะที่เนเธอร์แลนด
4: ์จริงๆหลายๆประเทศก็มีแล้วผมอยากจะบอกว่าฟังก์ชันนี้มีอยู่ในทุกสังคมพี่อ้อยนี่คือเราพูดกันในความเป็นจริงนะฮะมีตั้งแต่แบบอ่ะไปดูซากของเมืองปอมเปอีที่ถูกภูเขาไฟแล้วก็ระเบิดใส่ยังเขายังติดเลยว่าตรงนี้คือนางโลมอ
5: ่ะ
4: อันนี้คือบ้านของใครที่ให้บริการแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันมีอยู่ในสังคมในประวัติศาสตร์ของโลกมาโดยตลอดในเชิงของเซอร์วิสนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแหละนะครับก็หลายๆที่ยกเลิกบางแอเรียไปแล้วนะครับแต่หนึ่งในที่ที่เขายังมีอยู่ก็คืออัมสเตอร์ดั
5: ม
4: นะครับบางคนเขาจะพูดว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยด้วยซ้ำมันเป็นหนึ่งที่ที่เขาเป็นถ้าคุณเซิร์ชก็บอกให้ไปอ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าไปถึงปุ๊บมันจะโอ้โหตั้งใจมีแต่ร้าน
5: ใช่ใช่ใช่
4: มันมีร้านอาหารมันมีแหล่งช้อปปิ้งมันมีบรรยากาศที่สวยงามอยู่ริมคลองอะไรต่างๆด้วยแล้วเวลาเราไปถ่ายรูปเขาจะมาอธิบายอย่างนึงเลยถ้าคุณไปกับมักคุเทศอาชีพไงว่าให้เกียรติคนเหล่านี้ด้วยอย่า make fun เข้าใจป่ะอย่าไปทำเป็นแบบอย่าไปยืนโพสท่าที่ทำหรือแต่งตัวหรือไปหัวเลาะหรือไปยืนชี้เขาหรืออะไรแบบเนี้ยเขาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมและประเทศเขาคนเหล่านี้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเสียภาษีนะฮะ
5: คือให้เกียรติความเป็นมนุษย์อ่ะ
4: ถูกต้อง
5: ค
4: ือบางครั้งเราจะไปยืนแล้วผมก็แบบเห็นคนที่แบบไปยืนแล้วพ้อยเท้าแล้วก็แบบเหมือนดันหน้าอกตัวเองทำท่าที่มันลามกจกกระเปรดอะไรเงี้ยมีคนเดินเข้ามาเตือนเขาเลยอ่ะว่าเตือนกันดีๆนะฮ
5: ะ
4: ว่าอย่าแล้วผมว่าก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจว่าไม่ให้เกียรติยังไงเพราะรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติ
5: คือจริงๆเราด้อยค่าเขาอยู่แล้วอะนะโดยปกติเราจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามค่ะพี่ว่าก็เคารพกฎเกณฑ์กติกาของเขาด้วยก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นอีกอันนึงอย่างเรื่องพัทยาที่พี่ว่าถามอะอีกอันนึงคือเนี่ยเห็นว่ามีข้อความที่บอกว่าเขาอยากเข้าไปดูเรือแต่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เขาพูดเลยนะคะว่าเขาขอให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่แห่งการบังคับก่อนว่าไม่อยากใหใครก็ตามเข้าไปในรัศมีเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเขาก็ยังเป็นเรือรบแต่คนไทยก็ตื่นเต้นแหละหุยน้องเรือใหญ่ขนาดนั้นและเป็นเรือที่บรรทุกเครื่องบินแต่มันคือพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะคะ
4: ใช่ครับเรือลำนี้สามารถวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันอะไรเลยนะครับมีเตาปฏิกรณ์อยู่ข้างในเรือเองเนี่ยสองเตา
5: ค่ะ
4: นะฮะถ้าอาจจะไม่ผิดเหมือนแบบวิ่งที่10ปีอัพอ่ะ
5: คือเขาแบบโหมันก็เป็นความน่าตื่นเต้นแต่ว่านี่คือกฎเกณฑ์กติกานะคะต่อให้อยากเห็นก็ตามก็ต้องเคารพกติกานี้ด้วย
4: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตรงนั้นมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบของการเป็นเรือราชการทหารปิดพื้นที่ห้ามเข้าชมนะครับ
5: นี่แล้วเมื่อเช้ามีข่าวหนึ่งน่ารักดีเขาบอกว่าเรือแบบนี้วิธีการบำบัดสำหรับพวกพลทหารทั้งหลายหรือว่าทหารทั้งหลายที่อยู่บนเรือคือมีน้องหมาตัวนึงเป็นน้องหมาที่มียศด้วยแต่ของเขาคือการทำหน้าที่และเขาต้องไปฝึกด้วยนะคะในการที
4: ่ให้เป็นหมาบ้า
5: สร้างความอุ่นใจ
4: แล้วตัวเดียวพอหรอ
5: ไม่รู้นั่นแหละสิแล้วก็พี่ยศยังถามเลยว่าเฮ้ยแล้วเขาได้ลงมาเที่ยวบ่ไม่รู้อยู่บนเรือ
4: หมาก็อาจจะเครียดใช่ไหมทำไมทุกคนมากอดฉันแล้วฉันจะกอดใครอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: ครับผม
5: ยังพอมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยพี่ว่าข่าวแตงโมก็เป็นข่าวนึงที่อยู่ในความสนใจของหลายๆคนนะคะเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็ถามน้องอั๋นทำไมถึง เป็นข่าวที่ตอนนี้ทุกคนหันมามองพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้
4: เพราะ DSI เพิ่งเคลื่อนตัวอย่างเป็นทางการ
5: โอเค
4: เพิ่งสรุปหลักฐานอย่างเป็นทางการแล้วเพิ่งยื่นให้ปปช.อย่างเป็นทางการแล้วปปช.เพิ่งรับอย่างเป็นทางการ
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเมื่อมันกลับเข้าสู่ความออฟฟิเชียลอีกครั้งนึงก่อนหน้านี้มันก็จะกระจัดกระจาย
5: ค่ะคนนั้นพูดทีคนนี้พูดที
4: ใช่ตอนนี้จึงออกมาพูดได้เมื่อมันเข้าสู่กระบวนการแล้ว
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เมื่อมันเข้าสู่กระบวนการแต่เขายังไม่ได้ตัดสินนะฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แต่หลายๆเรื่องแปลว่ามีมูลแล้วไง
5: แต่หลายๆเรื่องแบบว่าพี่ว้าวมากเลยนะคือว้าวเพราะว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงหรืออย่างเมื่อวานนี้ที่เราเห็นภาพข่าวของน้องขวัญอุษามณี
4: ครับ
5: นะคะแล้วน้องขวัญเองก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็ไม่เคยทุกคนไปคอมเมนต์เขาว่าทำไมเพิ่งมาพูดมันควรจะคล้ายๆกับที่น้องอ่านบอกว่าวันนี้ทุกอย่างมันเป็นลายลักษณ์อักษรมันเห็นและสิ่งที่เห็นมากกว่านั้นคือภาพที่เอาไปใช้ก็เป็นภาพที่น้องขวัญหูน้องขวัญก็ส่งภาพส่งคลิปทุกอย่างเลยนะคะทำไมเป็นภาพน้องขวัญล่ะที่เอาไปประกอบคำให้การต้องใช้คำว่าประกอบคำให้การนั้น
4: ก็นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงไงฮะว่าเขาจะดำเนินคดีกับคุณกติก
5: ค่ะ
4: เพราะคุณกติกเอาภาพนี
5: ้
4: ไปบอกว่าเป็นคือเป็นใช้เป็นหลักฐานของตัวเองแต่ในความเป็นจริงก็เลยมีการเปิดตัวออกมาอีกคนหนึ่งชื่อ
5: พ
4: ยัญชนะชื่อดาดาแต่ไม่ใช่ดีเจดาดานะฮะ
5: ไม่ใช่ดีเจเรานะคะคือน้อง
4: ครับผมน้องชื่อดาดา
5: ค่ะ
4: เป็นเจ้าของภาพนี้
5: ใช่ไม่มีภาพนึงอะค่ะที่มันบังเอิญว่าถ่ายภาพไปแล้วมันข้างหลังคือสะพานพระราม8แล้วก็มีเรืออยู่ลำหนึ่งและเรือลำนั้นเนี่ยจะมี1คน
4: ยืนอยู่หัวเรือ
5: ยืนอยู
4: ่คนที่ยืนอยู่หัวเรือจริงๆคือขวัญอุษามณีแต่คนที่ถ่ายภาพนี้จริงๆคือน้องชายของคนที่ชื่อว่าดาดาซึ่งเป็นประชาชนคนทั่วไปเลยฮะซึ่งยกกล้องขึ้นมาถ่ายอ่ะ
5: ค่ะภาพสวยพอดี
4: ใช่แล้วก็เหมือนกับบังเอิญอยู่ตรงนั้นในวันนั้นแล้วก็ถ่ายมุมนี้เก็บไว
5: ้
4: แล้วหลังจากนั้นเห็นข่าวก็เลยบอกเอ๊ะมันใช่เรือลำนี้หรือเปล่านะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: คุณดาดาเขาก็ส่งมาคุยกันเองพี่น้องคุณดาดาก็เลยโพสต์แล้วก็วงซึ่งก็บอกวงสีแดงนั้นน่ะเป็นนิ้วของคุณดาดาเป็นคนวงเองแล้วก็โพสต์ไว้ในโซเชียลเขาระบุวันเวลาสถานที่ทุกอย่างเลยเป็นคนพูดจาดีมากเลยนะ
5: นะคะแล้วก็พูดจาน่ารักคือเขาก็ไม่ได้ไปฟาดใครแต่เขาก็พูดว่าเขาก็เพิ่งรู้ว่าอุ๊ยภาพนี้ถูกเอาไปประกอบแล้วก็บอกว่าภาพที่ในเรือและคนที่ยืนอยู่นั้นเป็นแตงโมคือก็บอกว่ามีในข่าวก็บอกว่ามีเป็นกระติกและแตงโมถ่ายให้นี่ไงคะแตงโมยังอยู่กับกระติกอยู่เลยแต่ทั้งหมดนั้นภาพนั้นคือภาพขวัญอุษามณีซึ่งดาด้าเองภาพนี้เป็นภาพที่น้องชายดาด้าเป็นคนถ่ายเนี่ยตอนนี้คือถ้าสรุปออกมาคือประมาณนี
4: ้ใช่แต่มันก็ออกมาเป็นพยานเพื่อที่จะทำให้เกิดคำถามว่าทำไมคุณกติกถึงเคลื่อนตัวโดยนำสิ่งนี้เข้าไปเป็นหลักฐานของตัวเขาเองทั้งๆ ที่เป็นภาพคนอื่นแล้วตอนที่เอามาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นภาพคนอื่น
5: ใช่ค่ะ
4: บอกว่าเป็นภาพคนอื่นที่ถ่ายติดแต่ตัวเองยืนยันก็ไม่ใช่นะ
5: ค่ะ
4: แบบนี้เป็นต้นม
5: ัน
4: ก็เลยมีคำถามต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นกับการเคลื่อน
5: และคำถามมันก็จะเยอะมากไปอีกว่าอ้าวแล้วโกหกทำไมให้การเท็จทำไ
4: ม
5: แล้วก็เลยน้องขวัญก็เลยออกมาเพื่อเป็นพยานด้วยให้คุณแม่ฟ้องกติกในการให้การเท็จข่าวความเคลื่อนตัวก็มีประมาณนี
4: ้
5: นะคะมีวันนี้มีคนขอข่าวเยอะมากเพราะวันนี้ข่าวเยอะจริงๆค่ะ
4: ครับมีคนขอข่าวของคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะเราเล่าเป็นข่าวแรกเลยนะฮะ
5: เป็นข่าว
4: เราพูดเป็นข่าวแรกไปเลยของ Green Morning Show มาให้ทัน 7:00 นสิจ๊ะ
5: นี่ยังมีอีกหลายข่าวเลยเดี๋ยวจะค่อยๆไปหามาให้นะคะ
4: ทำไมอยากรู้เรื่องกสทช.ทำไมประธานถึงสู้สุดฤทธิ์ผมคิดว่าเพราะประธานคิดว่าตัวเองไม่ผิดและเขาเชื่อว่าเรื่องการขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานของเขาสามารถอธิบายได้
5: ก็ฟังพี่ว่าก็จะฟังก็จะฟัง
4: ถูกต้องว
5: ่
4: าคือจริงๆแล้วหนึ่งในคุณสมบัติคือเขาจะต้องไม่เอาภาษาง่ายๆนะเราจะต้องไม่ทำอาชีพอื่นเลยนอกจากเป็นกสทช.เท่านั้นแต่ปรากฏว่าตามกำหนดของระยะเวลาซึ่งจะไปกี่วันกี่อะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเอกสารรายได้ของการที่ประธานคือคุณหมอสรณะเนี่ยยังประกอบอาชีพคุณหมออยู
5: ่ใช่
4: ทั้งที่ณวันนั้นเป็นประธานแล้วมันก็เลยเกิดว่าอ้าวนี่มันขัดแย้งเพราะฉะนั้นมันผิดคุณสมบัติมันก็เลยบอกว่าอ้าวถ้างั้นแปลว่าถ้าผิดคุณสมบัติเขาก็เป็นประธานไม่ได้
5: ไม่ได้สิ
4: ตอนนี้ก็เลยยื้อกันอยู่ระหว่างเป็นได้หรือเป็นไม่ได้ทำให้การประชุมมันล่มทุกครั้งเพราะถ้าการประชุมไม่ครบองค์ประชุมแล้วประธานยังติดในเรื่องคุณสมบัติแล้วเดินหน้าก็จะกลายเป็นการทำผิดกฎแล้วมีมติที่ประชุมแล้วตัดสินใจบางอย่างตามมติที่ประชุมก็จะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกคนก็เลยเกิดภาวะสุญญากาศซึ่งมันเป็นเรื่องเสียหายของประเทศ
5: ค่ะ
4: นะครับแต่ตัว ประธานเองเขามองว่าเขาไม่ผิดนี่นาเขาก็ยืนหยัดสู้ต่างคนต่างพยายามยืนหยัดในด้านที่ถูกต้องที่สุดแต่ความเสียหายมันดันตกอยู่ที่ผลประโยชน์ของประชาชนจากการที่ตอนนี้กสทช.ไม่สามารถเคลื่อนตัวทำงานอะไรได้เลย
5: ไปทางไหนสักแย่สักทางก็ไม่ได้
4: ครับแล้วก่อนหน้านี้เขาไปร้องกับศาลปกครองแล้วศาลปกครองไม่รับเรื่องจนไปถึงศาลปกครองศาลไอ้ล่าสุดสูงสุดเนี่ยไปอีกครั้งนึงปรากฏว่ากลับคำให้การนะครับไม่ใช่กลับคำให้การกลับคำกับความเห็นนะ
5: เขารับ
4: เขามองว่ามันต้องรับ
5: ใช่
4: เพราะฉะนั้นเรื่องก็เลยย้อนกลับไปว่างั้นศาลปกครองเอารับเรื่องนี้ไปพิจารณาตามคำสั่งของศาลสูงสุด
5: ค่ะ
4: แค่นี้แต่ยังไม่มีคำตัดสิน
5: ยังไม่มีคำตัดสินแน่ๆ
4: จบ
5: ค่ะ
4: ครับผม
5: ค่ะมีข่าวหมอปากแซบเล่าไปยังเดี๋ยวเก็บไว้พรุ่งนี้
4: ทีนี้ผมกินข้าวกับเพื่อนผมเป็นแบบนี้บนโต๊ะอาหารเลยเพื่อนบอกว่าอ่านข่าวนี้คือว่าโอเคฟังสรุปจบใน30วิ
5: พี่ถึงมาถามน้องไงเอ็นไซโคโลเบียด้านข่าวของพี่อ้อย
4: ได้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
5: นะคะขอบคุณทุกคนในการติดตามกันด้วยนะคะติดตาม Green Wave กันต่อไปนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแหมแนนช่วงนี้ตามเทรนด์แต่งลุคปรุงจืดอะจ๊ะ
7: ประจำเดือนมาต้องหาบเคลียมากแรงจะลุกยังไม่มีเลย
6: ที่เพลียเพราะว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไงแนนช่วงมีประจำเดือนลองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงทานนะจ๊ะเนื้อสัตว์ตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นรอบหน้าประจำเดือนมาจะได้สดใสมีแรงพร้อมทำงานแต่ถ้าเพลียมากหน้ามืดใจสั่นปากซีดก็ควรไปตรวจเลือดก่อนนะแนนแต่ว่าตอนนี้อะปากซีดเอาไปสักสีไหม
7: ขอบคุณนะแต่มีสีเข้มกว่านี้ไหมอะ
6: เพื่อนเป็นหม
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
4: เคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเราทุกคนนะฮะมาเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดกันนะฮะมันไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือสัญญาณว่าคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบที่เราต้องการแบบไม่ต้องกลัวกับความปวดนะครับกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดพร้อมกับดึงศิลปินอย่างเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ด้วยเพราะเจฟซาเตอร์เขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชัดเจนมากอ่ะอย่างแรกเลยคือเขาทำสำเร็จและเขาพิสูจน์ว่าความสำเร็จเขาไม่ได้ได้มาแบบบังเอิญนะเขาสำเร็จทั้งงานดนตรีการแสดงในแต่ละด้านสุดทุกทางจริงๆจากความทุ่มเทความเหนื่อยล้าการพยายามอย่างหนักออกกำลังกายใช้กล้ามเนื้อต่างๆรวมถึงการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกงานทั้งการแสดงและคอนเสิร์ตนี่คือการสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จของเขานะครับและเขาจะเพนเตรียมพร้อมซัพพอร์ตกับพวกเราทุกคนนะครับในการเผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้ครับเคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแค่นั้นแหละ
3: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำ ปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาระใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ๋อเดร
6: กโอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and File
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลา 8:00 น.

กลับมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News นะคะมีสิ่งเตือนมานะคะจากการไฟฟ้านครหลวงค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA นะคะติดต่อประชาชนเรียกว่าไม่พักเลยนะคะทั้งทางโทรศัพท์ทาง LINE ซึ่งเป็น LINE ปลอมหนักเข้าก็คือไปหาถึงที่บ้านเลยนะคะโดยอ้างว่าพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่หรือว่าข้อมูลผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบางส่วนถูกต้องรวมถึงมีการใช้คำพูดนะหรือแม้แต่ขั้นตอนต่างๆแล้วก็เอกสารเลียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือนะคะถ้าเกิดว่ามีคนที่ติดต่อนะคะโดยอ้างว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าก็ขอให้ตรวจสอบกับ MEA โดยตรงก่อนทุกครั้งนะคุณผู้ฟังไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่ไม่รู้จักนะคะไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปแล้วก็ไม่แชร์หน้าจอแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปหาถึงบ้านเนี่ยก็ควรจะขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่พร้อมกับโทรสอบถาม MEA Contact Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังเรายังเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

มีข้อความเขาถามว่าทันไหมนะนะหัวฟูมาเลยล่ะวันนี้ปุ้มหรือขั้นโทรตามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เจอการจราจรแบบไฟแดงปล่อยที่3คันเงี้ยเขียว3คันแล้วที่เหลือก็แดงยาเอาไปปล่อยที่3คันเงี้ยโหดจังเลยนะฮะตรงแยกอโศกเพชรบุรีวันนี้นะฮะสถานการณ์เป็นประมาณนี้ครับทันหรือเปล่าใช้เพลงตอบแล้วกัน8โมงแล้วครับผม

ข้อความนี้บอกว่าเหตุผลฟังขึ้นนะให้อภัยก็ได้ครับนะขอบคุณนะฮะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าใช่เหรอพี่เป้มันจะใช่เพลงนี้เหรอมันควรจะเป็นเพลงเหลวไหลไม่ใช่เหรอไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพลงนี้แหละถูกต้องแล้ว8 โมงถึง 11 โมงครับอยู่กับพี่เป้วิศวะกีตาร์ขจรลูกแม่พิมพ์ครับผม

ที่ไปไหนมาไหนนะครับคุณผู้ฟังก็ทักทายแต่เรื่องสิบตารางบ้านหนึ่งพันบาทอ่ะทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่เลือกพี่ โอ้โหรอโจทย์ทุกวันเขาบอก

แต่ก็ขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามกันตลอดเลยรอลุ้นกันทุกเช้านะฮะว่าสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนี่ต้องเป็นของฉันบ้างอ่ะงั้นวันนี้นะครับพอดีคุณรุ่งฟ้าเขาส่งมาบอกผมนะครับบอกว่าวันนี้วันที่3เนาะ3กันยายนใช่ไหมคุณรุ่งฟ้า3กันยายนนะฮะเป็นวันคล้ายวันเกิดของโดราเอมอนน่ารักหุ่นยนต์แมวนะฮะจากโลกอนาคตที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆเนาะนะฮะโดราเอมอนนะฮะเกิดวันนี้นะคุณผู้ฟังนะนะงั้นงี้ละกันนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องผ่านการ์ตูนเรื่องนี้มาด้วยกันนี่แหละนะครับนะฮะโดราเอมอนนะจะมีของวิเศษเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะชอบนะฮะของวิเศษอะไรที่อยู่ในกระเป๋าข้างหน้าของโดราเอมอนมากที่สุดเออส่งมาบอกกันหน่อยนะอย่างพี่เป้ที่แอบชอบนี้เนาะคอปเตอร์ไม่ไผ่ก็ชอบนะรถติดนะติดคอปเตอร์ไม่ไผ่แล้วก็บินมาทำงานนี่ก็เวิร์ดรถดีประตูวิเศษดีกว่าไหมประตูวิเศษก็เลิศเหมือนกันนะเปิดฟุ๊บไปถึงที่หมายปั๊บเงี้ยจะได้ไม่ต้องมีแบบว่ารถติดนะมาไม่ทันนะอย่างเงี้ยชอบสิ่งไหนบอกกันมาอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราดรอปของผู้โชคดีครับสิทธิ์ตระ

ก็กลัวมาไม่ทันนี่แหละฮะคุณผู้ฟังก็ต้องรีบออกนะโอ้โหมันเอาแน่นอนไม่ได้จริงๆนะฮะกับการจราจรนะครับไฟฉายต้นกำเนิดไฟฉายยอดส่วนไทม์มาชีนแต่ละอย่างเนาะของโดราเอมอนนะครับมันเป็นจินตนาการของคิดสร้างสรรค์มากเนาะตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะพวกเราเนาะดูแล้วมันเพลินเป็นการ์ตูนโปรดที่สุดนะฮะ

หลายข้อความส่งมานะครับอยากให้กำลังใจพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยแหละพี่เป้เมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตมานะเอ็นดูพี่ป้อมมากเลยขอโทษแล้วขอโทษอีกเนาะเมื่อเจอเหตุการณ์นะคุณผู้ฟังโอ้มันไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับที่พื้นที่นั่งของคนดูนะครับมันซุดตัวลงนะครับก็มันเป็นสเตจเนาะที่เขายกขึ้นมานะฮะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มันคงรับน้ำหนักกันไม่ไหวนะครับก็เป็นข้อผิดพลาดนะฮะของการจัดงานนะครับแต่ว่าโอ้ในส่วนของพี่ป้อมพี่โต๊ะเองอะเขาเต็มที่มากนะนี่คือคอนเสิร์ตที่เขาแบบว่าตั้งใจสุดๆแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะมันเป็นเหตุการณ์แหมไม่น่าที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นกำลังใจให้ครับเมื่อวานนี้พี่ป้อมพี่โต๊ะก็คงจะรู้สึกกุ้มใจเหลือเกินโอ้ยมันจะต้องถึงขั้นประกาศว่าเออเรางดการแสดงกันเถอะนะฮะแล้วก็เลื่อนไปเป็นวันที่9ใช่ไหมคุณฟังพี่เป้ตอนแรกจะไปวันที่8นะฮะคือวันสุดท้ายตอนนี้วันที่9จะเป็นวันสุดท้ายแน่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงพวกเราก็ยังรักพี่

0: มีข้อความอยู่คุณผู้ฟังส่งมาบอกนะครับว่าพี่เป้พี่ก๊อฟฟังกิ้งฮีโร่อ่ะตลกมากเลยเขาไปแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าน้องชูใจอ่ะถามพี่ก๊อฟว่าอัศนีวสันต์เขาเป็นคู่จิ้นกันเหรอนะเห็นดูน้องชูใจเนาะอัศนีวสันต์เป็นคู่จิ้นอ่ะ
1: คอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงแย่เลยแบบเห็นได้ชัดมากๆเป็นอย่างนั้นเหรอคะน้องหมอ
4: ใช่ค่ะพี่อ้อยโดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเริ่มผันผวนตามอายุที่มากขึ้นทำให้หลับยากตื่นกลางดึกร้อนวูบวาบแต่ว่าความเครียดคาเฟอีนและการเล่นมือถือก่อนนอนก็มีส่วนนะคะเขาจะส่งผลกระทบต่อสารเซโรโทนินที่จะทำให้เราหลับลึกออกน้อยลงพี่อ้อยลองปรับพฤติกรรมตื่นให้เป็นเวลาออกมารับแสงแดดตอนเช้างดกาแฟหลังตอนบ่ายลดหน้าจอก่อนเข้านอน30นาทีเปิดแอร์ให้เย็นสบายการทำแบบนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดย Informa Markets
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
5: ก็เคลียร์เคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
8: Drive your day โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: คนที่สิบเติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะรันดอมหาผู้โชคดีจากเรื่องราวของโดราเอมอนนะฮะโดราเอมอนก็ได้หรือโดราเอมอนก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนที่แบบว่าอู้อยู่ในใจเราตลอดกาลมากๆพี่เป้รู้หรือเปล่าว่ามีคนเคยทักไหมว่าหน้าเหมือนโนบิตะอืมตั้งแต่เด็กแล้วเป็นโนบิตะมาตั้งแต่เด็กแล้วโอ้โหนะโตมายังให้เป็นโนบิตะอีกเหรอโอ้ยตายแต่อ่ะคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายนะฮะวันนี้นะครับก็หลายคนส่วนใหญ่นะชอบไทม์แมชชีนชอบประตูที่เปิดทะลุไปเลยอะไรเงี้ยไปโผล่วาร์ปไปตรงนั้นตรงนี้ประตูทะลุมิติอะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบได้กินไอตัวนี้พี่เป้ก็ชอบนะไอขนมปังช่วยจำอ่ะเนาะ เอาขนมปังแปะลงไปในหนังสือแล้วก็กินอู้จำได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมัยเรียนมีจริงคงดีไม่น้อยนะฮะแล้วไอ้ไฟฉายยอดส่วนก็สนุกเนาะได้ยอดส่วนแล้วลงไปเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะแม่สนุกสนานกันไปนี่แหละความเป็นการ์ตูนของไดมอนด์นะคนที่เขาเขียนแล้วก็คิดจินตนาการเก่งๆเนาะเออเป็นการ์ตูนที่อยู่ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะครับอ่ะผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่สวัสดีครับคุณส้ม
1: สวัสดีค่ะ
0: เราได้ดูการ์ตูนโดราเอมอนมาตั้งแต่สมัยเด็กเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ชอบมากค่ะแล้วก็ช่วงนี้แล้วก็พอโตมาก็ไม่ได้ดูใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีลูกก็คือลูกกลับมาดูได้ดูพร้อมลูกอีกรอบน
0: ึงโอ้โหเหรอจริงเหรอเออดีจังเลย คือมันเป็นการ์ตูนที่ไม่มีพิษมีภัยจริงๆเนาะมันเหมาะกับเด็กทุกยุคทุกสมัยจริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ได้ดูกับคุณลูกอยู่ได้ปรับปลื้มสิ่งไหนในโดราเอมอนไหมฮะ
1: ก็ถ้าเมื่อก่อนที่ตัวเองชอบคือชอบผ้าคลุมการเวลาค่ะ
0: อ๋อผ้าคลุมการเวลา
1: ใช่แล้ว
0: เออเราสามารถย้อนไปก็ได้หรือไปข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมผ้าคลุมการเวลาเนี่ย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เออันนี้ก็เก๋นี่ก็เก๋ผ้าคลุมการเวลานะฮะบางทีมันไม่ได้คลุมแค่ตัวเราใช่ไหมมันคลุมสิ่งของได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุมสิ่งของก็ได้คุมอะไรก็ได
0: ้ให้มันเก่าขึ้นให้มันเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเออเพราะคุณการเวลานี้ก็เลิศอยู่นะแม่ขอบคุณมากครับก็แค่นึกเราก็มีความสุขไปด้วยกันเนาะกับโดราเอมอนนะครับวันนี้หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: นาฬิกาทรายค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับวันนี้มีความสุขมากๆนะครับกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณที่รับฟังกันนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันแบบนี้ในทุกๆเช้านะฮะขอบคุณทุกข้อความนะครับวันนี้พลาดไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทิปอัพทูมายครับรับบริการรถไซค์นะครับฟรีที่ทิปอินชัวร์บลูพลัสแจกใหญ่ครับลุ้นล้านพลอยนะครับแล้วก็ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาท

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaLove you, Papa. No, I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart to Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
7: มีมี่วิตาวัน
8: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bytechพ102-104ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
7: Mini Vita One Mini Vita One
6: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReVFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ทุกบ้านมี The Bagที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-Bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ฉลอง น้ำมันซึมซึมไม่ต้องเฮลจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
1: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
2: Mascara ใช้ดีเวอร์มาสก้า Contourนี่ ยาวเป็นแป้ สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดรึ
1: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: Legal Loss อาหารมาแมวเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
5: ้พอเราถ่ายดูอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ มันก็จะมากันเต้ไปหมดให้เราได้ดูต่อดูต่อ
6: เอาก็เธอแบบนิดเดียวเองอ่ะมันก็มาทั้งนั้นแหละ
5: ผมกำลังนั่งดูการบริหารหน้าตาครับคุณผู้ฟังออกกำลังกายร่างกายไม่พอนะต้องออกกำลังกายหน้าด้วยนะ
6: เอาถูก
5: เพื่ออะไรเพื่อความหย่อนคล้อยจะได้แบบว่าตึงขึ้นไป
6: มันตึง
5: ดันมันขึ้นไป
6: ถ้าจะเอาตึงนั้นเลย ต้องพบแพทย์ แต่เอามันให้มันคล้อยน้อยสุดละกัน
5: ก็ไม่รู้เห็นคลิปเขาบอกโอ้โหมีวิธีที่นะนี่ลดเหนียงนะทำอย่างนี้นะร้องแก้มลดอย่างนี้ทำอย่างนี้นะเอานิ้วถูเข้าไปไถเข้าไปดึงเข้าไปเดี๋ยวจะลอง
6: ลองดูหรือถ้าเกิดว่ามือ
5: สักพักหน้าบวม
6: ฉันว่าหน้าบวมไม่น่าจะเป็นการทำแบบว่านวดหน้าแล้ว
5: น่าจะเป็นเรื่องกินเหรอ
6: คิดว่าน่าจะโดนเลยสักอย่าง
5: เธอรุนแรงกับฉันอีกแล้วนะ
6: ฉันไม่รุนแรงเธอวันนี้รีบๆพูดนะฉันไม่ค่อยมีเสียง
5: ป่วยเหรอเอ้าห่างกันสักพักห่างกันสักพักเชิญจ้า
6: แม่ทำยังกับตัวเองไม่เคยป่วยติดตามกันหน่อยนะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางยังไงอะเธอโอเคไหมอะมันไม่โอเคเลยนะ
5: มันจบไม่สิ้นเนี่ยทองขึ้นลงด้วยเนี่ย
6: กองทัพเรือค่ะก็ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็อ่าวเปอร์เซียงต่อเนื่องนะคะก็เพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศนะคะคือก็บอกว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งในภูมิภาคนี้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจนถึงปลายเดือนสิงหาคมมีเหตุโจมตีเรือเดินทะเลระหว่างประเทศนะคะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศเขาตรวจสอบยืนยันแล้วเนี่ยอย่างน้อย70ครั้งมีคนเสียชีวิตนะคะก็คือเป็นคนประจำเรือนี่แหละแล้วก็ยังมีเรือแล้วก็คนประจำเรือจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในด้านความปลอดภัยในพื้นที่นะคะทางกองทัพเรือของเราก็เลยประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสซึ่งก็เป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลต่อทั้งแบบความปลอดภัยของเรือคนประจำเรือการขนส่งทางทะเลห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ราคาพลังงานในตลาดโลกนะคะเพราะฉะนั้นกองทัพเรือเขาเลยขอให้เรือไทยเนี่ยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือว่าเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คือหลีกเลี่ยงในการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจะต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและพื้นที่ใกล้เคียงเขาก็บอกเลยว่าต้องเพิ่มความระมัดระวัง
5: ก็เสียวๆเนาะ
6: ต้องเพิ่มระดับความระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้พร้อมอยู่เสมอ
5: ครับ
6: นะคะซึ่งทางกองทัพเรือบอกว่าจะติดตามพัฒนาการของสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะก็มันมีผลกระทบในวงกว้างอะเน
5: า
6: ะ
5: ก็บอกจะจบเขาไม่จบสักที
6: มันเหมือนจะอับจะมาอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะคะพอสุดท้าย
5: จริง
6: หมายถึงเรา
5: หมายถึงเราเลย
6: หมายถึงปากเรานี่แหละหน้าตีสุดเลย
5: ครับ
6: ติดตามสถานการณ์กันแล้วกันน้องดูฟัง
4: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 minutes.
4: ดีเจเป้
5: 9โมงครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เป้ต่อนะฮะแล้วก็วันนี้พอดีผมไปเห็นเรื่องราวอันนึงมาคุณผู้ฟังนะครับคือเขาบอกว่าเทศกาลหนังสารคดีนานาชาตินี่เขาจะชวนให้เราไปดูการเปิดโลกผ่านจากเรื่องจริงนะฮะจากหลากหลายมุมมองของทั่วโลกนะฮะปีนี้เขาคัดเลือกผลงานมาเนี่ยกว่า1,200กว่าเรื่องคุณผู้ฟังนะฮะจาก113ประเทศนะฮะมาจัดโปรแกรมฉายให้ชมฟรีเห็นไหมฟรีทุกเรื่องด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของสารคดีเนาะประวัติความเชื่อความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีตั้งแต่วันนี้นะ3จนถึงวันที่13กันยายนนะครับรับบัตรชมเข้าฟรีนะครับหน้างานได้ก่อนฉาย30นาทีนะครับก็จะมีอยู่ที่เซนจูรี่เธียเตอร์สุขุมวิทนะครับนะฮะลองไปเช็คเรื่องเช็ครอบเช็คผ่านทางเว็บไซต์ของเขาได้นะครับ www.utd.in.th นะครับก็เผื่อว่าใครชื่นชอบอยากดูหนังสารคดีที่หาดูได้ยากอะไรเงี้ยแต่พูดถึงทางหนังสารคดีพี่เป้จะนึกถึงสารคดีเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ต่างๆเนาะโอ้มันหาดูยากนะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีตากล้องที่เขาไปตามเฝ้าดูเราก็จะไม่เห็นการเติบโตของสัตว์ต่างๆนะฮะเหล่านั้นได้อะไรเงี้ยผมก็แอบชอบอยู่นะพวกสารคดีสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่างั้นธีมเพลงชั่วโมงนี้เราจะเป็นเรื่องราวของสิงสารสัตว์ครับคุณผู้ฟัง

ในทีมสิงสารสัตว์นะฮะมาที่ปลาการ์ตูนแล้วนะฮะเพลงแรกเพลงต่อไปคุณฟังช่วยแนะนำมาเลยนี่แน่พอมีปลาการ์ตูนปุ๊บนึกถึงหมึกด้วยเป็นหมึกแต่เป็นหมึกนึ่งมะนาวนะพี่เป้มันอร่อยอ่ะวานธนกิจครับ

รายชื่อเพลงนี่ไปนู่นเลยนะถึงจี่หอยปูหนีบมือถ้ามีให้เปิดก็เปิดนะเอาจริงพี่เป้คะขึ้นจากทะเลมาได้บ้างหรือยังคะเราอยู่บนบกกันดีกว่าไหมคะเออเราหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเพลงแล้วเนาะห้าเพลงนี้เราอยู่แต่ในน้ำกันมาแล้วเนาะเออขึ้นบกบ้างก็ได้ขึ้นบกถ้าขึ้นบกนี้เอาเป็นเพลงนี้สิงสารสัตว์ของเรานะฮะในชั่วโมงนี้ไปที่พี่เจครับอ้าวดึกดำบรรพ์เลยล่ะขึ้นบกมาทีเป็นไดโนเสาร์เลยครับพวกเรา

โอ้โหเอาใจคุณผู้ฟังไม่ทันเลยนะฮะพอขึ้นบกปุ๊บพี่เป้ขึ้นฟ้าบ้างบินไหลบินเลยได้ขึ้นบนฟ้าบ้างจากน้ำไปหลายเพลงเนาะบนบกแล้วตอนนี้ขึ้นฟ้าแล้วนะไปที่แมลงครับของอมิตาทอทอยจัง

ันนี้ทีมสิงสารสัตว์นะฮะมีทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกแล้วด้วยนะฮะข้อความนี้ให้โจทย์พี่เป้มาว่าขอแบบครึ่งบกครึ่งน้ำมีไหมพี่ครึ่งบกครึ่งน้ำเพลงนี้น่าจะได้อยู่คิดดีไม่ได้เลยนะครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยแต่พอดีมีเพลงนี้พอดีคางคกไงคางคกร่าเริงเลย

ใจนะคุณผู้ฟังเนี่ยพี่เป้ครับสัตว์น้ำไปแล้วสัตว์บกไปแล้วสัตว์ปีกก็มีแล้วครึ่งบกครึ่งน้ำก็มีแล้วมีสัตว์ในดินบ้างไหมครับพี่เป้สัตว์ในดินมีเหรอมันมีใครแต่งเพลงไส้เดือนอย่างเงี้ยมีใครแต่งเพลงปลวกเงี้ยเหรอหายากเกินขึ้นฟ้าหน่อยแล้วกันพวกเราแบบละมุนละไมแต่เป็นการขึ้นฟ้าแบบให้กำลังใจได้ดีๆนะเพลงนี้นะพี่บาส เพลงนี้หนักนวลครับ

0: ข้อความนี้บอกว่าชอบธีมเพลงวันนี้และเพลงที่พี่เป้เปิดมากเลยค่ะมีความสุขจังโหขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาบอกกันนะครับชื่นใจใจฟูเล
1: ยโดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

ทีมวันนี้ก็สิงสารสัตว์เนาะนะครับสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไปแล้วเมื่อกี้เราติดไว้เรื่องของสัตว์ในดินใช่ไหมสัตว์ในดินนึกถึงไส้เดือนนึกถึงปลวกอะไรเงี้ยแต่ลืมนึกถึงไปอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังงูไงงูก็สัตว์ในดินใช่ไหมโอ้คุณผู้ฟังเก่งส่งมาบอกกันเต็มเลยพี่แพ้งูไงลืมงูด้วยไงป่ะชาวนากับงูเห่าครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่

0: มีคุณผู้ฟังนะเขาไปเซิร์ชนะว่ามีเพลงไส้เดือนไหมมีเพลงปลวกไหมเขาบอกว่ามีพี่แต่ไปไม่มีนะโอ้โหโหดเกิน
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล
0: ้
1: ว
0: แวะมาที่เพลงใหม่แป๊บนึงงานใหม่ของ ETC ครับ Sweet เหมือนก่อน

0: Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigoros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: อยู่กับพี่เป้ครับที่ Green Wave นะครับวันนี้ทีมสิงสารสัตว์เนาะโอ้นะครับก็หลากหลายกันไปข้อความนี้บอกว่าขอเพลงช้างช้างช้างได้ไหมรบกวนร้องเองฟังเองได้ไหม แหมจะให้เปิดเพลงช้างช้างช้างช้างเดี๋ยวเป็นเหนื่อยอ่ะสัตว์น้ำไปแล้วสัตว์บกไปแล้วสัตว์ปีกไปแล้วสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไปแล้วสัตว์ในดินก็มีไปแล้วตอนนี้มาที่สัตว์มีเขาบ้างง้วง้วงเจ้าทุยครับเป็นเจ้าทุยหน่อยปีเตอร์คอปครับผม

ุยก็คือควายเนาะคุณผู้ฟังเนาะเมื่อเรามีน้องควายแล้วแม่ไปกันต่อฮะน้องวัวต้องมาบ้างอะวันนี้ปิดท้ายด้วยทีมสิงสารสัตว์นะฮะกับสัตว์ที่มีเขาแล้วกันน้องควายกับน้องวัวพี่ป้อมพี่ต่อครับวัวลืมตัวครับวันนี้ไปลุยกันต่อนะฮะพี่ป้อมพี่ต่อกับคอนเสิร์ตเขา

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อย่าลืมนะครับเราเปลี่ยนกระป๋องเปล่านะครับพลาสติกกระดาษแก้วโลหะแล้วก็ขยะรีไซเคิลจากบ้านเรากลายเป็นมูลค่าที่ช่วยคนต่อได้นะครับถ้ามีไม่เยอะก็สามารถไปส่งที่ Drop Point ของ Recycle Day แล้วก็แจ้งว่าอันนี้ของโครงการ Green Wave นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอุ๊ยรวบรวมแล้วได้เกิน50กิโลกรัมต่อครั้งนะครับเราจอง West by Delivery นะครับมารับวัสดุรีไซเคิลถึงบ้านได้เลยนะครับผ่าน LINE นะครับ OA@ นะครับ West by นี่แหละนะครับมูลค่าจากรีไซเคิลทั้งหมดนะครับร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคน
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: ชั่งน้ำหนัก
1: Allwell Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
11: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
12: 1 2 3 go
13: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
15: กันยายนนี้ DJ อั๋นพาเปิดอีกมุมของคนที่คุณคุ้นเคยพิธีกรสาวเก่งที่ใช้ไหวพริบสะกดทุกเวทีไดเดน่านักข่าวสายลุยที่เข้าถึงทุกหัวใจชาวบ้านหนุ่มอนุวัฒน์ผู้จัดละครกับเรื่องราวมนุษย์แม่ที่ห้ามสั่งขาตู่ปิยวดีศิลปินรุ่นใหญ่ผู้ขีดเส้นใต้ความประทับใจให้ทุกคนกบทรงศิษย์และสถาปนิกความมั่งคั่งที่สร้างชีวิตให้มั่นคงแอนนาเบลเจ้าของเพจแอนนาเบล Your Wealth Architect
16: Club Inspire Day Club Inspire Day
17: ClubInspire Day
15: รับแรงบันดาลใจได้ทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
17: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
18: Green Update
17: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
19: หมดแล้วเนาะ
20: อะไรหมดอ่ะ
19: หน้าฝนอ่ะ
20: มัน
19: ไม่ตกแล้วจะล้างรถละ
20: นี่
19: จะล้างรถละตอนนี้รถเคลอะมากอ่ะ
20: 3เดือนละ ทุกวันนี้ที่เวลามี
19: จะล้างไม่ล้างเหรอ
20: ขี้นกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบว่าทำสงครามกับที่รถเราอะไรอย่างเงี้ย
19: ทำไงอ่ะ
20: ใช้ฝน
19: ใช้ฝนช้าออกไป
20: ก็กะว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ฝนไม่ช่วยช้าม
19: ันยังเป็นคราบอยู
20: ่ตกมาเลอะหนากว่าเดิม
19: เออเอาไงดีวันนี้ล้างได้แล้วไหม
20: ล้างเถอะ
19: หมดแล้วเน
20: า
19: ะ
20: ก็ล้างได
19: ้ไม่น่าไม
20: ่ก็ไม่เป็นไรก็ล้างไปก่อน
19: กลัวล้างเสร็จแล้วลงมาอีกโครง
20: ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราอยู่ในหน้าฝนอยู่แล้วเราจะไปกลัวทำไม
19: ยังไม่หมดอีกเหรอหน้าฝนนี่ก็มันเดือนเซปเทมเบอร์แล้วนะทำไมคุณต้องสตัน
20: เราไม่พูดดีกว่า
19: ทำไมอ่ะ
20: เพราะว่าบางทีคำหยาบคายเราเก็บไว้ก่อน
19: เฮ้ยผมพูดคำว่าเซปเทมเบอร์คุณจะหยาบใส่ผมเลยเหรอ
20: ไม่หยาบหรอก
19: บ้าบอ
20: นี่ออกทางหน้าเธอยังไม่เห็นเหรอ
19: พูดแต่แรงแรง
20: โอ้ยังหน้าฝนอยู่เธอ
19: หร
20: อ
19: ต้องออกทูเบอร์เท่านั้นหรอถึงจะล้างรถได้อ
20: ่
19: ะ
20: ทำงานดีกว่าเก็บเสียงเอาไปพูดทั้งวันดีกว่าวันนี้
19: เป็นละเหนื่อย
20: ติดตามกันนะคุณผู้ฟังเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงของจีนคือมันเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนนะคะถึงความเปราะบางของชุมชนในเทือกเขาหิมาลัยนะคะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการนะอยู่ในกรุงกะมันดุเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดภัยพิบัติที่ซับซ
19: ้
20: อนในภูมิภาคคินดูกูชิมาลัยนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ปลายน้ำคือเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะคะกำลังเผชิญกับภัยพิบัติที่มันเชื่อมโยงกันมากขึ้นคืออุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะมันทำให้น้ำแข็งแล้วก็ทาน้ำแข็งบนภูเขาเนี่ยละลายก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงดินถล่มหิมะถล่มแล้วก็น้ำท่วมเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าบางกรณีอ่ะหิมะหรือน้ำแข็งที่ถล่มลงมาเนี่ยมันก็อาจจะไปกีดขวางเส้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติก่อนที่น้ำเนี่ยจะทะลักออกมาอย่างฉับพลันนะคะกลายเป็นน้ำป่าหลากแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เขาย้ำนะคะว่ามันยังเร็วเกินไปนะที่จะไประบุโดยตรงว่าเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนแต่ว่าเมื่ออุณหภูมิโลกมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโอกาสเกิดภัยพิบัติในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยซึ่งตอนนี้มันก็กำลังอุ่นขึ้นเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่เร็วกว่าหลายๆพื้นที่ของโลกอ
19: ่
20: ะ
19: อีกประเด็นหนึ่งนักวิชาการหลายคนนะเขาพุ่งเป้าไปที่เรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยนะนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำแข็งเหล่านี้ละลายเพราะว่าขึ้นไปฉี่กัน
20: อ๋อเหรอ
19: เขาบอกคนเขาขึ้นไปเยอะฉี่ไปปุ๊บลงไปมวลน้ำมันทำให้น้ำแข็งละลาย
20: มันขนาดนั้นเลย
19: เหรอเออเขาบอกอย่างเงี้ยว่ามันสะสมกันมายาวนานมันเป็นมวลน้ำแบบนั้นนะครับก็อันนี้เขาก็ว่ากันไปแล้วก็ดูแล้วก็ศึกษาก
20: ัน
19: ต่อไป
20: มันก็อาจจะหลายๆสาเหตุมันเป็นปัจจัยร่วมกันนะเนาะเออแต่ว่าอย่างเรื่องของ
19: ทั้งหมดทั้งปวงนะ
20: เออ
19: มันมาจากมนุษย์นี่แหละ
20: ก
19: ็ถ้าจะวิเคราะห์แล้วถ้าดูจากอันนั้นกับนี้อันนี้เหตุทั้งหมดมันมาจากคนนั่นแหละ
20: ที่สุดแล้วอ่ะ
19: ที่สุดแล้วก็คือคนเรานี่แหละเนาะ
20: นั่นแหละ
19: อืม
20: เธอนั่นแหละ
19: แต่ก็แก่ด้วย
20: เธอนั่นแหละ
19: แก่แหละ หมดจังเนี่ย
20: ลืม
19: ดูว่าป่วย
20: เสียง ฉันยังไปเถียงกับ
19: พอใช่ไหม
20: พอแล้ว
19: พอแล้วนะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

พลงนี้ก็น่ารักนะจากละอองฟองนะครับคุณผู้ฟังอันตรายไม่ถึงชีวิตนะครับล่าสุดครับนี่ล่าสุดจริงๆคุณผู้ฟังนะครับเห็นเขาแชร์กันนะครับเขาบอกว่ากรุงเทพของเรานะครับคว้าอันดับ1อีกแล้วอันดับ1ในด้านไหนนี่ไงมาดูกันนะครับนี่คือเมืองไนท์ไลฟ์นะครับที่ดีที่สุดในโลกของปี2026โอ้เอาสินะครับอันดับ10เป็นอัมสเตอร์ดัมนะครับแหมเพิ่งไปมาก็งดงามมากนะฮะอันดับ9ปักกิ่งอันดับ8เป็นไบรตันนะฮะอันดับ7ไบรตันนี่น่าจะอังกฤษหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังอันดับ7นะฮะโจฮันเนสเบิร์กอันดับ6นี่ไม่เคยได้ไปเลยเมเดจินไม่ได้ยินเหรอโอ้อยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะ5เป็นเซาโปโล7เป็นเมลเบิร์นนะครับอันดับ3อยู่ที่นิวยอร์กครับอันดับ2เป็นกรุงเบอร์ลินนะครับและอันดับ1อยู่ที่กรุงเทพมหานครโอ้ตายขึ้นแท่นเป็นอันดับ1นะฮะในเมืองที่แบบไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกอ่ะคุณผู้ฟังเอาสิประเทศของไทยเรานะฮะนะกรุงเทพนี่ติดอันดับหลายอย่างแล้วนะนะฮะในปีหลังๆมาเนี่ยเนาะดูคุณฟังก็ถือได้ว่าเป็นเมืองในฝันของหลายๆประเทศนะครับที่เขาอยากจะมาเที่ยวมาพักผ่อนมาอยู่ด้วยแหละพวกเราอยู่ก็มีความสุขอะเนาะใช่ไหมมีอย่างเดียวคือรถติดแค่นั้นแหละที่เหนื่อยหน่อย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cafe Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ทายเพลงกันครับคุณผู้ฟังนี่นะฮะเพลงนี้คือเมื่อวานนี้ยากไปแล้วเนาะวันนี้เอาง่ายหน่อยนะฮะอึ๊บเพลงอะไรคุ้นไหมเพลงนี้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยตั้งใจฟังดีๆอีกทีนะเอาแค่นี้นะฮะลองส่งคำตอบดูนะฮะว่าจะถูกหรือผิด
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4169769A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ไข้ลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
1: เธอคือวัน
0: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request วันนี้ไม่แลนสไลด์นะคุณผู้ฟังนะมีคนตอบผิดแล้วอ้าวฟังเฉลย

0: ชื่อเพลงว่าไปพักนะฮะจากนิสนะฮะปรบมือกับคนตอบถูกครับเก่งมากยังคงจำกันได้บางคนก็เอ๊ะอะอู้นึกไม่ออกไม่เป็นไรนะครับว่ากันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เนาะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้นะครับตกใจทำได้ลงของเพอร์พีสนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับคุณผู้ฟัง8โมงเช้ากับพี่เป้นะครับเดี๋ยวไปอยู่ต่อที่น้องแขนนะครับมีความสุขมากครับคุณผู้ฟังอิ่มอร่อยในมื้อเที่ยงด้วยนะเที่ยงนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะกินอะไรดีอาหารใต้ดีไหม

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: Hitachi
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาCLUB FRIDAY รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook CLUB FRIDAY FANPAGE ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัวร์

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: ติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News ค่ะเป็นปฏิบัติการชุดใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่อินเดียค่ะทางการบุกไปทลายโกดังสินค้าแห่งหนึ่งในย่านตูเบนะคะอยู่ในเมืองนาวีมุมไบค่ะก็ตรวจยึดสินค้ามีทั้งที่หมดอายุไปแล้วแล้วก็ใกล้หมดอายุรวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการปลอมแปลงฉลากวันหมดอายุสินค้าและข้อมูลโภชนาการรวมมูลค่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมส่งออกไปต่างประเทศมีทั้งมันฝรั่งทอดขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีซุปมายองเนสและรวมถึงเครื่องดื่มของบริษัทชื่อดังระดับโลกซึ่งถูกเอามาปลอมแปลงฉลากวันหมดอายุแล้วก็ข้อมูลโภชนาการเพื่อที่จะให้ผ่านเกณฑ์การนำเข้าของประเทศปลายทางแต่แว่งก็ตามนะคะบริษัทผู้ผลิตสินค้าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการทำผิดแต่ว่าก็เป็นฝีมือของบริษัทคลังสินค้าและผู้ส่งออกรายย่อยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาคุณผู้ฟังยังติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงค่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Allwell
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
8: DJ Playlist 55 minutesDJ Can

ซีซั่น5นะครับเธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมาครับนะ11:10 นคุณฟังครับวันนี้วันพฤหัสแล้วอยู่ที่นี่กับ DJ Can ที่ Green Wave นะฮะเจอกันแล้วนะฮะวันนี้อากาศร้อนเนาะนะมีใครทำอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างใกล้ๆจะสุดสัปดาห์ละมีแพลนอะไรบ้างก็แชร์กันมาหน่อยนะครับนี่ยังไม่มีแพลนอะไรเลยนะฮะตอนนี้แพลนอย่างเดียวคือพยายามนอนให้เร็ว มันเป็นหนึ่งในภารกิจที่จะทำให้ได้ในปีนี้นะครับแล้วก็พยายามได้รู้สึกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยทำได้เยอะมากขึ้นส่งเพลงมากันหน่อย1เพลงที่เลือกให้ตอนนี้จากเอเชียเซเว่นครับไม่แบ่งใคร

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่ruzai.comลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาในรายการด้วยนะฮะในช่วงแขกตอนนี้หลายคนบอกว่าเราต้องรับตัวตึงของวงการเลยน้องๆตัวตึงวงการต้อนรับเพื่อนเซฟครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยวันนี้มาไม่ครบนะมาสองคนใครมาบ้างครับวันนี้
3: สวัสดีครับเนเพอร์เซสครับ
4: สวัสดีครับจังเพอร์เซสครับ
1: สองหนุ่มของเรานะฮะเป็นมือต้อนรับไปเลย
3: ครับผมสองหนุ่มตัวตึงครับตัวตึง
5: ตึงไปหมดแล้ว
1: เมื่อกี้ก็ถามว่าเอ๊ะเอ้าเอ๊ะมาไม่ครบไปไหนกันไปไหนนะ
3: น้องติดเรียนครับ
1: ติดเรียนเราสองคนอ่ะ
5: ติดเตียง
1: ยัน
5: ยัง
1: แต่ให้น้องๆไปใกล้ๆจะจบแล้วนะตอนนี้ทีสี่กันนะก็เลยมีตัวแทนมาสองคนนะครับวันนี้เรามาคุยถึงเพลงใหม่ซึ่งตอนแรกที่ทีมงานเปิดมิวสิกวิดีโอด้านหลังเพลงก็บอกว่าเอ๊ะวงอะไรมานะบอกพรีเซนต์มาฮะเดี๋ยวก่อนนะเจอหน้าพี่ไฮด้วยเพลงนี้ที่เรามาคุยกันวันนี้คือฟรี Wi-Fi
3: ใช่ครับผม
1: เล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยว่ามันเริ่มต้นยังไงเพลงนี
4: ้ครับก็จริงๆอ่ะเพลงนี้มันเริ่มจากแบบว่าพวกเราชอบเอาเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงของพี่ๆในเดอะแกมมี่นะครับไปโชว์ข้างนอกแล้วทีเนี้ยมันมากพี่แล้วพวกเรารู้สึกว่าเราจอยกันมากแล้วก็แฟนคลับทุกคนก็ชอบเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องมีเป็นของตัวเองบ้างแล้วแหละ
1: คือเวลาเอาไปโชว์สดมันสนุกใช่ไหม
4: สนุกมาก
1: เออก็เลยคิดว่าน่าจะมีของตัวเอง
4: ใช่คิดว่ามีของตัวเองแล้วก็แบบว่าคิดว่าเป็นแนวที่พวกเรายังไม่เคยลองทำด้วยแล้วก็ได้แบบว่าได้ลอง explore กับมันอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับแล้วตอนที่เริ่มต้นไอเดียเนี้ยเรามีในหัวไหมว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำแนวไหนดีหรือว่าจะ featuring กับใครดี
3: จริงตอนที่ฟังเดโมมาคือยังไม่ได้มีในหัวว่าจะไปฟีดกับใครครับ
1: mm-hmm.
3: แต่พอได้ฟังเดโมแล้วก็แบบพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วเนี่ยก็เลยแบบเอ้ยถ้าแม่ไฮมาน่าจะทำให้แบบว่าเพลงนี้มันดูไปสุดทางมากขึ้นเต็มขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: นั่นหมายความว่าเรามีคอนเซปต์เพลงมาก่อนใช่ไหมฮะ
4: ครับ
1: ทำไมถึงต้องฟรี Wi-Fi
4: คือจริงๆเราเปรียบเหมือนแบบว่าเราอยากมอบความสุขให้ทุกคนโดยที่แบบว่าไม่ต้องใส่รหัสเข้า Wi-Fi ก็ได้ครับเป็นฟรี Wi-Fi ให้ทุกคนเมื่อแจกจ่ายความสุขให้ทุกคนอะไรเงี้ยครับผมใครก็สามารถเข้ามามีความสุขกับพวกเรา Process ได้อะไรอย่าง
1: งี้เพราะฉะนั้นเนื้อหาเพลงนี้มันจะเป็นประมาณไหนอ่ะ
3: มันเหมือนมันเล่าว่าเราอยากชวนคนที่เราชอบมาจอย Wi-Fi ด้วยกันเหมือนไปฟิลแบบไปออกไปทำอะไรด้วยกันไปกินข้าวกินส้มตำทำบุญ ปัดหรือเป็ดด้วยกันอะไรเงี้ยครับผม
1: ครับเหมือนกับว่าตัดไอ้ส่วนที่มันยากๆไปก็คือปกติเวลาจะเข้าถึงกันมันต้องมีรหัสอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช
1: ่อันนี้ฟรี Wi-Fi ไปเลยเพราะฉะนั้นมารับความสนุกได้เต็มที่เลย
3: ใช่ครับ
1: จริงๆคอนเซ็ปต์ตรงตัวเหมือนกันเนาะ
4: ตรงเลยครับ
1: เออแล้วอยากรู้ว่าไอ้ตัวเนื้อเพลงเนี่ยมาพร้อมดนตรีเลยป่ะตอนที่เราได้เจอตอนแรกหรือว่ามาแต่เนื้อก่อนมาแต่ดนตรีก่อน
4: เราได้ฟังเดโมแบบว่าเป็นดนตรีพร้อมกับเนื้อมาเลยครับแล้วก็จริงๆอ่ะแค่3พยางค์แรกของเพลงอ่ะพวกเราก็โหอันนี้แหละอันนี้แหละคิดว่า
1: 3พยางค์แรกคืออะไรอ่ะฮะ
4: มันร้องว่าอยู่โซปิ้วปิ้วปิ้วแล้วผมแบบเอ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละ
1: เฮ้ย
4: เราจะไปสุดทางแล้วก็ไปให้สุดเลย
3: แล้วประโยคเปิดเพลงที่ไม่คิดว่าจะมีอ่ะพี่แคน
1: พี่ก็ไม่คิดว่าจะได้ยินเหมือนกัน
4: ผมก็ไม่คิดเหมือนกันพี่
1: เพลงนี้ใครทำใครแต่งนะ
4: พี่แจ็ปริชแมนทอยครับผม
3: ใช
4: ่ทางเขาเลยอ่ะเนี่ย
1: คือมันทำให้พี่นึกถึงเพลงพี่แจ็ปสมัยก่อนมันก็จะมีคำแปลกๆกันเนาะโผล่มาซึ่งเป็นคำที่มีความหมายไว้บางทีก็เป็นความหมายที่เขาเข้าใจเองคนเดียวนะเออแล้วเขาได้อธิบายไหมว่า you so beautiful มันคืออะไรอ่ะ
4: มันคือ beautiful เลยมัน you so
1: beautiful
4: beautifulI'm so happy happy จัง
1: ได้เคยฟังเพลงพี่แจ๊บสมัยแบบสมัย Richmond Toy ป่ะ
4: กระเป๋าแบนอะไรเงี้ย
1: กระเป๋าแบนแล้วมันก็จะมีออดๆอ่ะ
4: ออดๆรู้จัก
1: ทุกวันนี้พี่ไม่รู้ว่าออดๆมันแปลว่าอะไรแต่ก็ร้องออดๆกันได้ทั้งประเทศตอนนั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็มาเป็น You So Beautiful ก็เลยถูกใจตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่มั้ยฮะแล้วการที่เชิญพี่ไฮมาพี่หายนี่คือพี่หายอภพร
4: ใช่ครับผม
1: เป็นเจ้าแม่ลูกทุ่งที่ตอนนี้ฮอตฮิตมากๆ
3: ใช่ฮะ
1: การทำงานกับพี่หายเป็นยังไงบ้าง
3: โอ้แม่หายคือโปรเฟชชั่นแนลมากตอนที่เราออกกอง MV ด้วยกันคือต ตอนแบบแต่งหน้าเขาก็ซ้อมตลอดเวลาคือเราแบบแต่งหน้าใกล้ๆกันเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงแบบแม่ฮายเขาเปิดเพลงเราวนไปเรื่อยๆเพื่อแบบซ้อมท่อนตัวเองเพื่อแบบอะไรเงี้ยคือแบบโอ้แบบเราถือมากๆว่าแบบเขาตั้งใจแล้วก็ขลุกเขาเรียกว่าอะไรเขาตั้งใจแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆใช่
1: นี่มีแฟนๆนะครับส่งบอกว่าอุ๊ยดีจังเลยต่อจากนี้ก็ร้องเพลงแนวนี้โดยไม่ต้องขอลิขสิทธิ์แล้วสินะ เพราะว่ามีของตัวเองแล้ว
3: ใช่ครับ
5: ปกติก็อยู่ในตึกนี่แหละครับ
1: อยู่ในตึกอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่อยู่ในตึกบางทีก็ต้องมีเหมือนกันต
5: ้
1: องมีเหมือนกันแล้วตอนอัดเพลงเป็นยังไงบ้างครับตอนอัดได้เจอพี่ฮายยังหรือว่าตอนอัดยังไม่ได้เจอกัน
5: เราแยกกันอัด
1: แยกกันอัด
5: แต่ว่านั้นพี่เจฟริชแมนทอยมาคุมอัดด้วย
1: อ่าฮะ
5: ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าปกติเพลง Process เนี่ยจะมีภาษาอังกฤษปนภาษาไทยอยู่แล้ว
3: คร
5: ับ แล้วเราก็จะใช้สำเนียงเต็มที่แบบ Bodyguard เลยแต่นี่มา Free Wi-Fi แล้วตอนแรกพวกผมอัดไปว่า A Free Wi-Fi A Free A Free Wi-Fi เขาบอกไม่เอาเอาแบบ A Free Wi-Fi A Free Wi-Fi
1: ต้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษสำเนียงไทย
5: สำเนียงไทยแบบ free breakfast นี่ไม่เอา
1: breakfast ไม่เอาต้อง
5: ฟรี breakfast อาฟัด break free
1: เออแล้วคนไทยแท้จริงต้องขวนจ้ะ
3: yeah.
1: และนี่คือเอาภาษาอังกฤษมาขวนให้คนไทยแท้ true เออคือถ้าเกิดไปเจอที่ไหนแล้วขวนมาเนี่ยให้น้องมั่นใจได้เลยคนไทยแน่นอน เออเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่แตกต่างออกไปเป็นแบบสำเนียงไทยๆเลยของเราเลย
5: สนุกมาก
3: สนุกมาก
1: ตอน brief ในการอัดเพลงอ่ะเขาพี่จับเขาบีบยังไงบ้างต้องแบบฟีลลิ่งประมาณไหนต้องนึกถึงอะไรยังไงบ้าง
3: โหของผมจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีบางเขาเรียกอะไรแบบบางคำที่ต้องออกสำเนียงให้แบบอย่างของผมจะมีท่อนปั่นเรือเป็ดด้วยกัน
1: อ่ะปั่นเรือเป็ดด้วยกัน
3: ใช่
1: เคยปั่นเรือเป็ดไหม
3: เคยครับ
1: อ่ะโอเค
3: ซึ่งของผมเนี่ยเขาจะไปเวแบบปั่นเรือเป็ดเดินเล่นด้วยกัน
1: อ่ะต้องมีความเหนื่อย
3: มีความเหนื่อยมีความแบบดึงขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้มันเข้าถึงสิ่งเนเจอร
1: ์ปั่นเรือเป็ดเดินเล่นด้วยกัน
3: ใช่ฮะ
1: ไอ้ลองคนกรุงเทพใช่ไหมเดี๋ยวคนจะไหน
5: ผมฟังครั้งแรกผม
1: ปั่นเรือเป็ด
3: เป็ดอะไร
1: เออบางที่เขาก็เป็ดไงไปกินเป็ดกันไหมอะไรเงี้ย
5: กินเป็ด
1: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเปิดโลกสำหรับพวกเราโปรเซสด้วยเนาะแต่ว่าเฮ้ยฟังแล้วมันดูขนาดนี้ยังไม่ได้ฟังเต็มๆมันก็ฟังมันจะสนุกขนาดนี้พูดถึงมิวสิกวิดีโอกันหน่อยอย่างแรกพี่แคนถามก่อนว่าชุดเป็นยังไงบ้างรอบนี้แตกต่างไหมคอนเซ็ปต์ของเรา
3: ต่างมากคือตอนที่เราฟิตติ้งกันคือตกใจแล้วเราฟิตติ้งชุดที่เป็นแบบว่าไม่ใช่พนักงานโรงแรมงานจะเป็นชุดสีครับ
1: ชุดสีมันจะมี2ชุดใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: อ่าฮะ
3: แล้วชุดนั้นคือโหปาล์มคือเป็นแบบลูกดิสโก้เลยเลย
1: หรอ
5: คือจับปาล์มหมุนแล้วยิงแสงใส่คือสะท้อนทั้งห้องเลย
1: เพราะว่าแบบว่าเป็นแบบชุดแบบว่าวิบวับวิบวับ
5: วิบวับเป็นชุดปาร์ตี้เลยครับสีสันทุกคนก็จะฉูดฉาดมาก
1: ครับผม
5: คือ
1: แต่ว่าอีกชุดนึงก็เป็นแบบสีน้ำเงินสีแดงนี่เน
3: า
1: ะ
3: เป็นฟิลเหมือนแบบว่ายูนิฟอร์มแบบ
1: นี่ก็เล่นแสงนะเล่นแสงเหมือนกัน
3: มีติดเพชรติดอะไร
5: นี่เป็นพนักงานโรงแรมคร
1: ับ เออแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปเน
3: า
1: ะอย่างของเนนี่ต้องบอกว่าแขนกุดนะ
3: ครับผม
1: นะต้องโชว์กล้ามแขน
3: โชว์กล้ามแขน
1: นิดนึง
5: โชว์เส้นเลือด
1: การถ่ายมิวสิกพี่คันถามหน่อยโคโรกราฟของเราท่าเต้นมันก็ดูจะแตกต่างจากเมื่อก่อนใช่ไหม
5: โอ้เยอะเลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างเพลงนี้เป็นไงบ้าง
5: เพลงนี้เหรอครับ
1: ยากไหมยากไหม
5: ผมว่าถ้าไม่ยากแต่ทำให้แบบว่าย
1: าก
5: ม
1: ัน
5: ธรรมชาติแบบถึงอะไรยากส
3: ่
5: วนตัวนะส่วนตัว
3: ให้เชื่อว่าเราเต้นท่านั้นนะยาก
1: ให้เชื่อว่าเราเต้นท่านั้นได้จริงๆแบบมั่นใจอย่าง
5: น
1: ี้ใช่ไหม
5: แต่ว่ามีน้องคนนึงในวงแบบคนนี้แบบรับท่ามาแล้วเขาเต้นด้วยจากอินเนอร์ความแบบความเป็นคนแบบนั้นของเขาอะคือน้องปาล์ม
1: หรอ
5: ใช่น้องปาล์มคือคนนี้ครับผมคือแบบว่าถ้าเห็นท่ารูปก้นอะไรเงี้ยคือมันมาจาก
1: เออพี่ก็จะทักท่านี้อยู่พอดี
5: มันมาคือแบบมาจากตัวตนของน้องปาล์มจริงนี่คือแบบปาล์มออริจินอลลี่อะไรเงี้ยครับผม
3: ที่เห็นเขาเต้นฮิปฮอปอะไรคือเอ้ยอันนั้นอยากจะ
1: ยังไม่ใช่
5: อันนั้นเป็นแค่เหมือนเอาเคสมาใส่โทรศัพท์ไปเฉย
1: อ
5: ันนี้คือเอาเคสออกนี่เครื่องเปล่าเลย
1: เพราะพี่ดูเนี่ยมันจะมีท่าเนี่ยมันจะมีท่ารูปก้นอะไม่ง่ายนะ
5: ไม่ง่ายเลย
1: ไม่ง่ายสำหรับท่าด้วยแล้วก็ฟิลลิ่งด้วย
5: คนเรามันจะช้อนยังไงให้เหมือนแบบ
1: เออ
5: ใช้ขันไปด้วยตลอดเวลา
1: MV ถ่ายนานไหม
5: ถ่ายไม่นานครับผม1วัน
1: แสดงว่าเราก็ลูกก้นกันเป๊ะอยู่เออต้องเต้นกันกี่เทคอ่ะเยอะไหมเพราะว่าต้องหลายมุมเนาะใช่ไหม
3: ใช่ใช่ผมว่ารอบนี้อาจจะเต้นไม่ยากแต่ว่าถ่ายคือเราถ่ายเก็บแบบมุมตรงมุมซ้ายมุมขวามุมล่าง
5: เก็บละเอียดเลย
3: เก็บหลายมุมมากคร
1: ับ แล้วพอได้เต้นกับแม่ฮายอ่ะเป็นไงฟีลลิ่งมันเพิ่มขึ้นไหม
5: แม่ไฮแบบเขาบิวอัพมากเลยครับก่อนเข้าซีนก็เขาจะแบบมาลูกมา
1: จริงเหรอ
5: ครับผมแล้วผมก
1: ็
5: ตื่นทุกคนเลยครับแบบทุกคนก็บูสกันหมดก็เร
1: ีย
5: กว
1: ่
5: าเป็นแบบเหมือนเป็นไฮป์แมน
1: คือแค่ดูเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราเปิด วิดีโออยู่ด้านหลังหน้าจอเนี่ยนะครับคือยังไม่มีเสียงนะแต่ว่าเฮ้ยแค่ดูภาพก็สนุกมากแล้วอะเออ
5: นี่ชุดที่บอก
1: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ชุดนี้ทั้งโอ
5: ้นี่โอ้แล้วคนกลางคือน้องปามครับผมเขาอินมาก
1: เออชุดปามคือแบบกี่สีก่อน
3: ทุกสีครับ
1: ทุกสี
3: สะท้อนทุกสีที่เข้าไปคร
1: ับแต่ชุดแม่ฮายก็ใช้ได้เหมือนกัน
5: สนุกมากครับ
1: เออหลังจากเพลงนี้ที่ปล่อยไปโอ้โหแฟนๆเขาว่าไงบ้าง
5: ครับเขาก็ว่าไงวะ
3: คือทุกคนน่าจะติดหูกันท่อนฝี Wi-Fi อ่ะฝ่าย Wi-Fi กันตลอดแล้วผมแบบปนในหัวอยู่ตลอดเวลา
5: ครับผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็จะทักมาว่าฝี Wi-Fi เมื่อเช้า
1: ฝี Wi-Fi
5: ฟังรีพ็อกซี่กับพี่กันพ็อกซี่ส่งวิดีโอมาฝี Wi-Fi ฝ่าย Wi-Fi
1: ใช่มั้ยมันติดหูนะใช่ป่ะมันจะกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบเข้าถึงอาจจะอุ๊ยมันจะไปลงอยู่กระจายเต็ม TikTok ฝี Wi-Fi ฝ่าย Wi-Fi เนาะ
5: ครับก
3: ็ฝากด้วยครับผม
5: ฝากด้วยครับผม
1: หวังใจว่า
5: ครับหวังว่านะครับ
1: นี่มีคุณมงคลบอกว่าพี่แคนก็เหมือนพี่ชายสัมภาษณ์น้องชายนะคะไม่เหมือนเพื่อนกันเหมือนเพื่อนกันไม่เหมือนพี่
5: ใกล้ๆกันครับใกล้ๆกัน
1: ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเออเพราะฉะนั้นเพลงนี้นะเดี๋ยวต้องรอฟังกันเต็มๆนะครับ เดี๋ยวให้ฝากเพลงนี้นิดนึงทั้งตัว MV ด้วยรวมถึงโชว์หลังจากนี้ที่เราเตรียมไว้ด้วย
3: ครับผมก็ฝากเพลงซิงเกิลใหม่ของ Perseus ด้วยนะครับผมฟรี Wi-Fi ฟีดกับแม่ฮายอภพรครับผม
5: ครับผมแล้วก็สามารถไปเต้นตาม challenge ได้นะครับผมแล้วก็ฝากติด hashtag free wifi underscore challenge นะครับผมแล้วก็ฝากทุก streaming platform เลยครับผมแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตด้วย
3: อะไรใช่ครับผมเพลงที่เต้นง่ายที่สุดของ Perseus ครับผม
5: ถูกต้องครับผมง่ายจริงๆครับแต่ว่า inner แบบน้องปามนะครับผม
1: อินเนอร์ต้องมาใช่ไหมเพลงนี้ได้มีโอกาสได้โชว์สดบ้างยังนะได้ยัง
5: ยังเลยครับ
1: ยังเนาะอุ้ยรอดูเลยเราเชื่อว่าโชว์แรกแฟนๆต้องแบบตื่นเต้น
5: ตื่นเต้นเหมือนกัน
3: ตื่นเต้นเหมือนกัน
5: ไม่รู้ว่าเขาจะรีแอคกันยังไง
1: ต่อไปโชว์แล้วท่อนพี่ไฮทำไงอ่ะ
5: ก็
3: อาจจะให้แฟนขับร้อง
1: ร้องใช่ไหม
5: ครับ
1: โอเคเพราะว่าเราคงจะไม่สามารถพาพี่ไฮไปได้ทุกที
3: ่ใช่
5: ใช่เออจะหมดก่อน
1: เฮ้ยแต่ว่ามาที่กรีนเวฟเนี่ยเราจะต้องแบบว่าสักท่อนสดๆ
5: ครับผม
3: ครับ
1: ให้น้องเลือกท่อนกันเองปรึกษาก่อนได
5: ้นั่นนะ
3: ฮุกเลยไหม
5: ฟรี Wi-Fi ฝ่ายพี่คอมเมนต์นี้ให้พนักงาน
1: โอเคโอเคนัดกันเรียบร้อยแล้วจัดไปครับนี่คือฟรี Wi-Fi จาก Perseus ครับ
5: A free Wi-Fi, a fire Wi-Fi, a come with me, have fun all night. A free breakfast, a fast break fee, a come with me all night, all day. A free Wi-Fi, a fire Wi-Fi, a come with me, have fun all night. A free breakfast, a fast break fee, my fun with me all night, all day. Yeah.
1: Oh.ไม่แน่นะนี่อาจจะเป็นเพลงที่ถูกใจพี่ที่สุดของ Perseus ก็ได้รู้สึกว่ามันแบบเนี่ยมันสนุกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยวันนี้ขอบคุณ Perseus ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณจังกันนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันกันแฟนๆมาเรามาสนุกด้วยกันเต็มๆนะฮะกับเพลงนี้นะครับ Free Wi-Fi นะครับจาก Perseus จัดให้เลยจ้ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care Green Wave Share for Care Can to Care
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมัน
7: จากไรทิพ
8: ย์มาจะเรียนนั่นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
9: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
8: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดรย
9: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
10: ์
11: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
12: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
13: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
14: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
11: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
14: ต่อจากนี้ก็สองคนจะเป็นยังไง
11: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
15: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
16: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
17: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
18: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
17: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
18: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ1 2 3 go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
19: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
19: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
20: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
19: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
21: ่มันก็จะมีความเขินๆเนาะเนื่องชื่อโครงการมีชื่อของเราอยู่ด้วยนี่ของธรรมดาที่เราอาจจะมองข้ามนะครับบางครั้งกลับเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับใครบางคนนะครับโดยเฉพาะในวันที่เกิดอุทกภัยชีวิตประจำวันที่เคยเป็นเรื่องง่ายทั้งเรื่องอาหารการเดินทางหรือของใช้จำเป็นอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ยากทันทีครับกันยายนนี้ Green Wave ชวนทุกคนร่วมเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งกับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับร่วมกันส่งต่ออาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือส่งต่อกระป๋องเปล่าแล้วก็ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นมูลค่าที่ช่วยเหลือเยียวยาต่อนะครับรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพราะของเล็กๆในมือเราอาจจะมีความหมายกับใครอีกคนมากกว่าที่คิดมาเปลี่ยนจากแคร์ธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายด้วยกันนะครับ
22: โดย
23: มาแล้ว
21: มาแล้ว
23: ติดตามกันต่อนะรอบเที่ยงนะคะ
21: ครับผม
23: เตรียมพร้อมกันหรือยังนะคะเราไม่รู้นะว่าเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
21: ่ยิ่งตอนนี้เราเห็นข่าวคือมันเกิดทั่วโลกโดยที่เราแบบไม่คาดคิดเลย
23: มากๆเลยนะคะแล้วก็รุนแรงด้วยอย่างที่จังหวัดอิบารากินะคะอยู่ทางตอนเหนือของโตเกียวเขามีกิจกรรมนะก็คือชวนให้คนในพื้นที่นะคะได้เรียนรู้ฝึกฝนการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆนะคะอย่างเช่นวิธีการเตรียมอาหารในช่วงที่เกิดภัยพิบัตินะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญเขาก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์นะคะเขาบอกว่าเวลาที่ทำอาหารนะบางวันก็อาจจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกแบบอาหารกระป๋องอาหารบรรจุซองอะไรเงี้ยในการปรุงอาหารบ้างเป็นครั้งคราวนะคะเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวก็ได้รู้สึกว่าคุ้นชินแล้วก็ปรับตัวกับการกินอาหารแบบนี้นะคะเพราะว่าบางบ้านเวลาที่เขาทำอาหารเวลาที่เขาปรุงอาหารอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะทำจากพวกวัตถุดิบสดๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
21: ใช่
23: ไม่ได้เอาพวกแบบอาหารกระป๋องอาหารซองอะไรเงี้ยมาทำนะคะแล้วก็ให้มีการลองปรุงอาหารด้วยเตาแก๊สแบบพกพา
21: ครับ
23: แล้วก็น้ำในปริมาณที่จำกัดนะคะแล้วพอกินเสร็จก็ไม่ต้องล้าง
21: เหมือนเป็นการฝึกไว้ก่อนงี้ใช่ไหม
23: ลองใช้ถุงพลาสติกคลุมจานเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพอมันเกิดเห็นจริงจะไปล้างยังไงอะนะคะแล้วก็มีคำแนะนำด้วยนะลองใส่น้ำยาบ้วนปากหรือพวกกระดาษชำระอะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินด้วยนะคะซึ่งเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่มันเกิดขึ้นทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิเมื่อเร็วนี้นะที่ผ่านมามันก็จะยิ่งทำให้ผู้คนสนใจกิจกรรมนี้มากขึ้นเขาบอกว่าคนจะได้มีประสบการณ์ในการเตรียมอาหารในเวลาที่ฉุกเฉินนะคะก็จะได้แบบเรียกว่าประคองสติได้ในเวลาที่มันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริง
21: ๆของประเทศไทยเราควรจะต้องมีฝึกอะไรงี้เหมือนกันเน
23: า
21: ะ
23: มีมั้ย
21: จริงๆจริงๆอาจจะมีไม่เยอะฮะเพราะว่า
23: ไม่เยอะมาก
21: คือประเทศเราโชคดีเนาะมันไม่ได้อยู่ในภัยพิบัติที่หนักหน่วงขนาดนั้นแต่ว่า
23: คือ
21: ว
23: ัน
21: น
23: ี
21: ้มันก็เกิดขึ้นได
23: ้ภัยพิบัติมันจะไม่หนักทั้งพวกแบบน้ำท่วมหนักมากหรืออะไรแบบเนี้ย
21: แต่การเตรียมรับมือไว้ก่อนเนี่ยเพื่อให้มีความแบบรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดขึ้นจะทำยังไงดีเนี่ยก็มีส่วนนะฮะ
23: ใช่หรือแม้แต่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้แบบเราจะมีซ้อมแค่แบบซ้อมหนีไฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่นี้มันก็จะมีซ้อมแบบแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะได้รับผลกระทบจากที่อื่นๆที่เขาไหวมาแล้วมันก็มีผลกระทบมาถึงบ้านเราด้วย
21: ครับแต่เพราะอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปีก่อนนะฮะก็ตอนนี้พอมันมีอะไรนิดนึงเนี่ยเราจะไม่คิดว่าเรามึนหัวละเราจะมีดีเทคขึ้นมาละ
23: ปกติไว้ก่อนเลยว่า
21: อาจจะหรือเปล่านะ
23: เปล่า
21: หรือเปล่านะ
23: นะคะก็เตรียมรับมือฝึกซ้อมเอาไว้บ้างก็เสียหลายอะไร
21: ใช่ครับ
23: นะคะรอบหน้าเรายังเจอกันนะเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
21: ครับผม

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: อยู่กันต่อตอนเที่ยงตรงนะครับเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆชั่วโมงนี้กับ DJ แคนนะครับหลายคนก็น่าจะกำลังลงไปรับประทานอาหารกลางวันกันส่วน DJ ยังไม่ได้กินอะไรนะเดี๋ยวรอจบบ่ายนะครับหนึ่งเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็น่ารักเหมือนเดิมมีใครเคยตกอยู่ในภวังค์อยู่บ้าง Sky Cake Ranger ครับ

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าฝ้าเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายขาดนี่มันจริงเหรอหมอเพื่อน
0: มีส่วนค่ะพี่โบเพราะฝ้าเป็นภาวะที่เรื้อรังควบคุมได้มากกว่ารักษาให้หายขาดค่ะเกิดจากหลายปัจจัยอย่างฮอร์โมนแสงแดดพันธุกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุการทาสกินแคร์จะช่วยลดเม็ดสีและทำให้ฝ้าจางลงได้แต่ถ้าไม่ป้องกันแสงแดดหรือยังมีปัจจัยอื่นกระตุ้นฝ้าก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกแน่นอนค่ะ
1: นี่สินะสาเหตุที่ภรรยาผมเนี่ยกลัวแดดดีกับแวมไพร์
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: คุณฟังครับปิดท้ายคาสเซ็ตครับวันนี้ไปแนวร็อกหน่อยแล้วกันเนาะไม่ค่อยได้เปิดเพลงร็อกนะครับก่อนจะมาจัดรายการเมื่อกี้ฟังเพลงนี้วนอยู่หลายรอบเหมือนกันคิดถึงฮะแล้วก็รอคอนเสิร์ตเต็มๆของ Big Ass ลากันไปเล่นของสูงบ๊ายบายครับ

0: ็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: คา

0: เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก่ฮู้ฮ
2: ู้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ฮู้
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
6: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
8: ์กรอบกรอบ
7: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
9: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Inspiration จากไดอาน่า
2: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนน่ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีมาแมวมัมแล้วแฮปปี
2: ้กลับมาเจอกันนะคะติดตามด้วยกันต่อค่ะที่นิวยอร์กมีรายงานนะคะว่าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมห้ามไม่ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมแล้วก็มัธยมต้นนะคะใช้ generative AI เป็นการชั่วคราวตลอดปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วก็ยังเตรียมออกคำแนะนำด้วยจำกัดเวลาการใช้หน้าจอของนักเรียนนะคะเขาเสนอให้จำกัดเวลาในการใช้หน้าจอไม่เกินวันละ30นาทีสำหรับนักเรียนถ้าเกิดว่าเทียบเท่าก็คือประมาณสักป.3ถึงป.5
3: ครับผม
2: แล้วก็ไม่เกินวันละ45นาทีสำหรับนักเรียนเกรด6ถึง8นะคะในขณะที่คุณครูก็ยังคงได้รับอนุญาตให้ใช้ AI ในการวางแผนการสอนแล้วก็จัดการงานบริหารทั่วไปได
3: ้
2: ส่วน Companion Chatbot นะคะหรือว่าแชทบอทที่เป็นเหมือนแบบเสมือนเพื่อนคุยนะคะที่ช่วยคำปรึกษาทางจิตวิทยาก็จะถูกสั่งห้ามใช้ในทุกระดับชั้นคือแนวทางนี้มีขึ้นในช่วงที่วงการการศึกษาทั่วประเทศเขาก็กำลังพยายามที่จะรับมือกับการใช้เครื่องมือ AI ทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนคืออย่างทางฝั่งโรงเรียนเขาก็พยายามที่จะสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักที่จะเอาเทคโนโลยีมาปรับใช
3: ้
2: ก
3: ็
2: คือเทคโนโลยีมันก็มีความสำคัญอยู่แล้วแหละในยุคนี้นะแต่ว่าก็ควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้เด็กหันไปพึ่งพาเทคโนโลยี AI มากจนเกินไปหรือแม้แต่เอาไปใช้แบบในทางที่มันไม่ค่อยที่จะถูกต้องสักเท่าไหร
3: ่ใช่คร
2: ับนะคะในขณะที่บางส่วนเขาก็กังวลว่าอุ้ยการเอา AI มาใช้ในโรงเรียนมันอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็พัฒนาการทางสมองของเด็กรวมไปถึงสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือเขาก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจ
3: ครับ
2: นะคะ
3: ก็
2: แล้วแต่ว่ามันก็ยากอยู
3: ่เออยุคนี้
2: นะคะเพราะมันก็จะมีหลายๆมาตรการที่มันก็อาจจะยังไม่ลงตัว
3: ครับ
2: เออว่าไอ้ตรงนี้จะ
3: ได้
2: นะนะคะหรือว่าไอ้ถ้าจำกัดเหมือนที่เราคุยกันไง
3: เออ
2: ต้องอายุเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมในการที่จะจำกัดในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ย
3: นะ
2: วันละกี่ชั่วโมง
3: ผมเหรอผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร
2: ่นอนวันละกี่ชั่วโมง
3: อ๋อนอนเหรอ6
2: 6
3: เมื่อคืนนอน6
2: นอน6ชั่วโมง
3: แต่นอนไม่ดีว่ะพี
2: ่นอน6ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะสำหรับเขา
3: ไม
2: ่ฟัง
3: ไม่นอน
2: นอนจำนวนชั่วโมงเยอะ
3: ไม่ได้แปลว่าดี
2: เออ
3: เออจริงๆคุณผู้ฟังคือเมื่อคืนน่ะผมอ่ะกินข้าวมื้อสุดท้ายตอนกี่โมงรู้ป่ะ
2: กี่โมงอ่ะ5ทุ่ม
3: ไม่ใช
2: ่4ทุ่ม
3: 3โมงครึ่งเอาจริงๆนี่พูดจริงๆกันเนี่ย
2: หรอ
3: ผมกินข้าวมื้อสุดท้าย 3:30 แล้วก็ไปตีแบดใช่ป่ะตีแบด2ชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านก็ว่าจะไม่กินอะไรละเพราะว่ายังอิ่มอยู่ก็ว่าจะนอนก็ดูหนังหิวตอนเที่ยงคืน
2: แล้วก็ตัดใจแล้วก็ลงไปนอน
3: ไม่มีคุณผู้ฟังก็ส่งไอ้นี่มาให้กรีกโยเกิร์ตถ้วยนึงมันมี2ลูกใช่ไหมผมซัดไป4ลูกแล้วก็อิ่มอยู่งั้น
2: อ
3: ่ะตอนตีหนึ่งใช่ไหมนอนไม่ดีเลยเพราะตื่นมารู้เลยเพราะว่าในกาผมขึ้นแดงเลย
2: อย่าเรียกว่านอนไม่ดีนอนไม่ได้ดีกว่า
3: คือจะบอกว่าคุณผู้ฟังใครที่อยากนอนดีนะเรื่องอาหารเนี่ยมื้อสุดท้ายสำคัญมากๆนะยิ่งคุณเว้นระยะห่างก่อนนอนมากเท่าไหร่อ่ะมันจะทำให้การนอนของคุณดีเท่านั้น
2: เราก็รู้นี่เน
3: า
2: ะ
3: แต่ไม่ทำไงไม่พี่กินกรีกโยเกิร์ตเพราะอะไรรู้ป่ะ
2: เพราะอะไรอ่ะ
3: เพราะว่าคิดว่ามันย่อยง่ายแล้วมันไม่ใช่อาหารที่มันย่อยยากไงก็เลยเอ้ยไม่น่าเป็นไรหรอกแต่มันผิดตรงที่เรายัดไป4ลูกนี่แหละ
2: อ๋อมันผิดแต่เริ่มกินละมันไม่เกี่ยวว่ากี่ลูก
3: ห้ามใจไม่ได้เนี่ย
2: เน
3: า
2: ะ
3: เฮ้ยไม่เป็นไรประสบการณ์
2: อ่ะเดี๋ยว
3: เอาใหม
2: ่คราวหน้าเอาใหม่
3: พรุ่งนี้เอาใหม
2: ่ก็คือกินใหม
3: ่ไม่เอาละ
2: อ่ะไปลองฝึกหักห้ามใจดู
3: ครับผม
2: อ่ะช่วงหน้านะเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ฟังมี Green Update ค่ะ
3: จ้ะ Green
1: News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
4: ความรู้สึกดีๆ
3: ลุยกันต่อนะครับทีมวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยโหมีคนส่งเพลงมาเยอะมากๆเป็นร้อยๆเพลงเลยนะฮะซึ่งก็ยังเปิดไม่หมดนะฮะขออนุญาตยกยอดมาเป็นวันนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็ทีมเมื่อวานก็คือให้รุ่นพี่ Green Wave เนี่ยแนะนำเพลงให้กับรุ่นน้อง Gen Z หน่อยเพราะว่า Gen Z เนี่ยหันมาฟังวิทยุกันเยอะนะครับแล้วก็เชื่อว่า Gen Z เนี่ยฟัง Green Wave อ่ะอยู่เยอะมากๆนะครับก็ให้คุณผู้ฟังช่วยแนะนำเพลงแล้วกันเนาะเพลงที่คุณคิดว่าเพราะมากๆในยุคคุณเนี่ยแนะนำมาคนละ1เพลงเมื่อวานเนี่ยเพลงนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเป็นเพลงที่อมตะมากๆนะครับชื่อเพลงว่าป่านนี้นันทิดาแก้วบัวสายครับ

ก็เมื่อวานมีข้อความหนึ่งนะฮะเขาทิ้งเพลงนี้ไว้เขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยน้องๆที่เกิดหลังปี2003เนี่ยไม่น่าทันเพราะว่าปีนี้เพลงนี้ออกตอนปี2003นะฮะ2546ครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังนะส่งมาขอเพลงนี้บอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อมตะมากๆอีกหนึ่งเพลงนะครับกับเพลงขอจันทร์ครับเป็นเวอร์ชั่นพี่แอมสวรักษ์นะครับ

0: ก็สุขสันต์วันเกิดนะครับคนที่เกิดวันนี้ทุกคนเลยนะฮะแล้วก็เกิดเดือนนี้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดคุณทาโร่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกๆวันเลยนะจ๊ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Good news
0: คุณผู้ฟังครับช่วงกู๊ดนิววันนี้นะฮะไลฟ์สไตล์เทรนด์ทุกวันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์เรื่องสุขภาพเนาะการงานการเงินอนาคตนะครับหรือแม้แต่ทั้งเรื่องเกษียณซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะบางคนเนี่ยอายุแค่25นะเขาก็เริ่มวางแผนเกษียณกันแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากๆแต่ว่าต่อให้ชีวิตเนี่ยจะดูราบรื่นนะฮะก็อาจจะเจอเรื่องที่มันไม่สมาร์ทอยู่ดีนะฮะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็มาแบบไม่ทันคาดคิดนะฮะตั้งตัวไม่ทันจนทำให้แผนที่วางไว้ทั้งหมดเนี่ยพังนะครับคนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่สบายใจนะฮะผมก็เลยมองว่าประกันชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นนะครับไม่ต้องคอยกังวลสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นนะฮะผมเลยนึกถึงประกันชีวิตตัวหนึ่งครับนั่นก็คือ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่เขาคิดมาอย่างสมาร์ทนะครับเพื่อชีวิตคุณครับให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจนะครับในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis นะครับซึ่งเขาเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยนะฮะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคนที่สุดนะครับอย่าลืมนะฮะสมาร์ททุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาว

0: 3เปิดกะหาปั่นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกินอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพศพพระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับโอ้ข้อความนี้เลือกเพลงมาตรงใจกับผมมากเลยอ่ะคุณอาทิตย์นะเขาบอกว่าขอแนะนำเพลงนี้นะฮะให้เจนซีฟังซึ่งผมเนี่ยก็โตมากับเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าจำได้ว่าสมัยเด็กๆเลยนะเด็กๆได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยผมมาติดใจเมโลดี้มากเป็นเมโลดี้ที่ติดหูตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังใครนะน้องๆเจนซีนะถ้าเกิดยังไม่เคยฟังเพลงนี้นะฟังดีๆเพราะมากๆชื่อเพลงว่ารักด้วยน้ำตานะฮะจากโจก้องครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แล้วก็มีหลายข้อความนะครับส่งเพลงพี่เบิร์ดมาเต็มเลยนะฮะโอ้โหผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหเพลงพี่เบิร์ดนี่อมตะเกือบทุกเพลงเลยอ่ะก็เลือกเพลงนี้แล้วกันเนาะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นเพลงใหม่จากเล็กนะครับเล็กรัชเมศนะครับชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรักนะครับความผูกพันและพลังใจของคนที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะฮะแม้ต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งสำคัญนะฮะถือว่าเป็นบทเรียนให้รักและห่วงใยกันก่อนที่จะสายเกินไปครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาคลับ Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินGreen
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: จุดหมายปลายทางในการเดินทางของผู้คนนะคะนอกจากจะไปชอบไปเที่ยวไปกินไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่มันแบบเป็นอาจจะเป็นแลนด์มาร์คต่างๆแล้ว
9: ครับ
8: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่แบบใหม่ๆล้ำๆก็เป็นจุดที่ดึงดูดได้เหมือนกันนะที่ปักกิ่งเมืองหลวงของจีนมีที่หนึ่งนะคุณผู้ฟังเรียกว่าน่าจะเป็นสวรรค์ของคนรักเทคโนโลยีเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือศูนย์การค้าปักกิ่งโรบอทมอลล์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรคือกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งคนในบ้านเขาเองแล้วก็ต่างชาติคือเป็นศูนย์กลางธุรกิจหุ่นยนต์ครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะจำหน่ายซ่อมบำรุงจัดหาอะไรตลอดจนบริการสนับสนุนด้านเทคนิคแล้วคุณจะได้สัมผัสแล้วก็ทดลองใช้งานหุ่นยนต์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะภายในศูนย์เขาบอกว่ามีหุ่นยนต์จัดแสดงมากกว่า100ประเภท
9: โอ้โห
8: ในจำนวนนี้มีถึง20ประเภทนะคะที่เปิดให้คนเข้าไปชมสัมผัสหรือไม่ก็ให้คุณดับได้ไปทดลองควบคุมได้ด้วยตัวเองมีนักท่องเที่ยวที่เขาได้ไปสัมผัสมาแล้วนะคะก็บอกว่าประทับใจตรงความสมจริงของหุ่นยนต์นี่แหละยังบางตัวแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยอย่างสมมติใบหน้าริมฝีปากเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบสมจริงเหมือนกับเป็นมนุษย์จริงๆเลยอ่ะ
9: จริงป่ะ
8: เออนะคะเหมือนมีความเคลื่อนไหวได้แบบเป็นธรรมชาติมากๆนอกจากนี้ทางปักกิ่งโรบอทมอลล์นะคะเขายังส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนหันมาสนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะซึ่งความนิยมของศูนย์การค้าหุ่นยนต์ยังช่วยกระตุ้นระบบนิเวศทางธุรกิจในพื้นที่รอบๆด้วยนะเขาบอกว่าผู้ประกอบการหลายๆแห่งอ่ะเอาแนวคิดทางด้านเทคโนโลยีมาต่อยอดกับธุรกิจเขาเช่นสมมติคุณเป็นร้านอาหารใช่ป่ะก็เป็นแบบอุ้ยร้านอาหารติมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะเป็นต้น
9: มีโรงแรมไหมนี
8: ่โรงแรมไม่แน่ใจ
9: เคยเห็นอยู
8: ่
9: ไม่มีคนเลย
8: หลังๆมันก็มีแหละ
9: ไม่ใช่ไม่มีคนพักนะไม่มีคนบริการมีแต่หุ่นยนต
8: ์คุณก็บริการตัวเองทุกอย่างแบบว่ามาให้เสิร์ฟให้คุณได้บริการตัวเองอยู่แล้ว
9: เออ
8: แต่ว่าก็อาจจะมีหลายคนบอกว่าอุ้ยอยากคุยกับคนบ้างอ่ะเออเรารู้สึกว่าเหงาจักเงียบจังอะไรอย่างงี้ป่ะหรือบางคนก็เอาไม่เป็นไรคุยกับคนเยอะแล้วคุยกับหุ่นยนต์ก็ได้
9: พี่ชอบคุยกับใคร
8: ชอบคุยกับคนแต่ถ้าคนคุยไม่รู้เรื่องก็จะคุยกับหุ่นยนต์ได้
9: ไม่กำลังจะถาม
8: หร
9: ือ
8: ว่าบางทีเราก็คุยคนเดียวได้
9: กำลังจะถามเลยว่าพี่ชอบคุยกับผมไหม
8: เออ
9: ไม่ถามละ
8: มองไม่ต้องถามหรอกเพราะว่าไม่ชอบคุยกับหุ่นยนต
9: ์เออพี่ผมไม่ใช่หุ่นยนต์นะ
8: อ
9: ๋
8: อไม่ใช่เหรอมีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจเน
9: า
8: ะ
9: ลองกรีดดูไหมล่ะ
8: อ๋อ
9: ลองกรีดดูไหมล่ะแขนเนี่ยจะได้รู้ว่าเลือดสีอะไร
8: สีอะไร
9: อ้าวไม่รู้ไง
8: พี่ยิงเขามีด
9: ลองดูสิ
8: ไม่ลองดีกว่า
9: คนละทีนะ
8: ฮะ
9: คนละที
8: ใจเย็น
9: ๆอุ้ยนั่นๆเขาชูนไกลมาอุ้ยชูมาให้คนละอันพ
8: ี่อ๋อให้เลือกพี่หญิงเขาชูนไกลมาให้เลือก
9: ไม่ใช่ให้เลือกให้คนละอัน
8: อ๋อให้คนละ
9: พี่อันผมอันเลือกเลยใครจะตัดก่อน
8: ต่างคนต่างจ้วงเงี้ยเหรอใจเย็นก่อนเต้งวันนี้ไม่มีแรงจ้วง
9: อ๋อเหรอ
8: นะคะก็ถ้าเผื่อว่าแบบไปปักกิ่งอะไรเงี้ยเผื่อแบบได้แวะอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีคนผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้แบบอุ้ยไป
9: เคยไปมาแล้วเหรอ
8: ก็เป็นได้นะเออนะคะ
9: ครับผม
8: ก็เผื่อว่าพี่ยูไปปักกิ่งอะไรเง
9: ี้
8: ย
9: ผมไม่ค่อยได้เที่ยว
8: อ
9: ันเนี้ยคนแนะนำใครรู้ไหม
8: ใครอ่ะ
9: พี่เป
8: ้เต้ง
9: อ้าว
8: เรื่องนี้เขาไม่ยุ่ง
9: เขาว่าไปจีนมาแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไปปักกิ่งมายังไม่แน่ใจ
8: เขาอาจจะเก็บไว้ก่อนไง
9: เขาบ่นบ่นอยู่ว่าเออว่าจะไปจีนไปเที่ยวจีน
8: ก็อาจจะเก็บเอาไว้ก่อน
9: คือนักท่องเที่ยวก็ต้องเที่ยวทั่วโลกไง
8: มันแป๊บนึงทยอยเที่ยวเขาไม่สามารถไปได้ทีเดียว
9: เอาจริงๆนะผมว่าเขาอะน่าจะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ที่แบบว่าสายท่องเที่ยวเน
8: า
9: ะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยเหมาะนะ
8: ทุกคนที่เขาพาไป
9: ไม่เนี่ยแบบไม่ได้จริงจังไงแบบว่าจริงจังไอ้ที่เนี้ยที่แบบว่าทำคลิปแบบว่าเฮ้ยไปเที่ยวตรงนี้อะไรเงี้ยไม่มีไง
8: อ๋อหมายถึงว่าให้เขาไม่ต้องทำตรงนี้ละ
9: เออ
8: ให
9: ้ พี่เนาะพี่นี่ก็พูดนำพาเนาะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย
8: ไงเราก็ต้องอธิบายให้มันชัดๆไงให้มันเคลียร
9: ์
8: เด
9: ี๋
8: ยวคนฟังแล้วมันไม่รู้เรื่อง
9: พี่เป้เขาเป็นตำนานตรงนี
8: ้
9: ไม่ได้
8: เป็นตำนาน
9: เออเป็นตำนาน
8: เราอยากเป็นตำนานเหรอคะ
9: ไม่อยากเป็น
8: อ๋อเหรอ
9: ครับ
8: ดูทรงไม่น่าได้เป็น
9: ไม่น่าได้เป็นใช่ให้เขาเป็นตำนานดีกว่า
8: เออมันต้องหนึ่งเดียวเท่านั้น
9: ใช่
8: เป๊ะๆเราไม่ได้พูดอะไรเลยนะ
9: โอ้พี่เลยแหละ
8: อ่ะอยู่กันต่อกับพี่ยูนะคุณผู้ฟังรอบหน้าเดี๋ยวว่ากันค่ะ
9: จ้ะ Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยเปลี่ยนธีมนิดนึงชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเป็นเพลงเพราะใช่ไหมที่ให้รุ่นพี่ Green Wave เนี่ยแนะนำให้กับ Gen Z ฟังชั่วโมงนี้เอาเป็นเพลงมีจังหวะดีกว่าเพลงมีจังหวะเพลงไหนที่อยากให้น้องๆ Gen Z ได้ฟังส่งเข้ามานะจ๊ะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

นะครับคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำเพลงมีจังหวะเพลงไหนให้กับน้องๆเจนซีฟังนะที่อายุแบบ18 19 20ต้นๆนะฮะที่เขาเนี่ยเกิดไม่ทันยุคที่พวกเราฟังเพลงกันนะฮะส่งเข้ามาได้นะครับข้อความนี้ถูกส่งมาโดยคุณอะไรเนาะคุณยงยศนะคุณยงยศส่งเพลงนี้มา

นะหลายคนก็โตมากับเพลงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงทุกฟังเขาส่งเพลงนี้มานะฮะทุกอย่างนะครับ

้มีคนชอบเยอะจริงๆเนาะธีมเพลงวันนี้นะครับมันทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ตอนวัยรุ่นเนาะตอนเด็กๆนะฮะหลายคนก็โตมากับเพลงเหล่านี้นะฮะก็ต่างช่วงอายุกันนะครับบางคนแบบว่าได้ฟังเพลงนี้ตอนเด็กๆบางคนฟังเพลงนี้ตอนเรียนมหาลัยนะครับและอีกหนึ่งเพลงที่เด็กเจนซีตอนนี้เนี่ยฮิตมากๆคุณผู้ฟังเพลงนี้

0: ู้ฟังขอเพลงได้หรือเปล่าละอ่อนนะโอ้โหเป็นเพลงที่หลายคนคิดถึงนะฮะพี่ตูนนะพี่ตูนก่อนจะเป็นบอดี้สแลมนะครับเป็นวงละอ่อนมาก่อนนะฮะเมื่อก่อนมี5คนนะเดี๋ยววันนี้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะจ๊ะ
1: สอบมาลงรักษาได้ก็มาก็มาเรียนที่เราจะได้เป็นฟังกันไปด้วย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วจ้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
3: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
2: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
3: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไปว่ายน้ำชิวๆก็ได้ครับหมอเพื่อนครับผม
2: เพื่อนเป็นหม
4: อลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เร่งรีบตอนนี้
13: เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Care
3: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
6: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
7: สวัสดีพี่อ้อยค่ะ
8: สวัสดีค่ะมาแล้ว ค่ะเรียกว่าวนเวียนอยู่แถวนี้
7: ใช่ๆ เจอพี่อ้อยตั้งแต่ช่วงเช้า
8: ค่ะวันนี้ก็มีทั้งงานวิทยากรด้วยแล้วก็ไปเป็นตัวแทน Green Wave ค่ะ ไปที่ดอยคำเพราะดอยคำเนี่ยเข้าโครงการของเราด้วย Can for Care
7: ยังบอกพี่อ้อยเลยว่าโอ้ยนี่ก็เป็นขาประจำดอยคำนะพี่อ้อย
8: จริงๆ แล้วพอไปเห็นความตั้งใจอะค่ะ จริงๆแล้วโครงการต่างๆของดอยคำเป็นโครงการในพระราชดำริด้วย
7: ค่ะใช่
8: ตั้งแต่ปีนู้นเลยค่ะ2515คือก็รับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเนาะคือทำตลาดให้เขานั่นแหละแต่แน่นอนค่ะผลหมากรากไม้ทั้งหลายมันมีอายุของมันอ่ะ
7: ใช่ๆๆ
8: 3วัน4วัน5วันเริ่มช้ํา
7: แปรรูป
8: ก็เลยแปรรูปนะคะแล้วตอนนี้มีอันใหม่เป็นส้มมะปี๊ด
7: ส้มมะปี๊ด
8: น้ําส้มมะปี๊ด
7: ค่ะปี๊ดเลยค่ะ
8: พี่ชอบความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะแต่นี่ก็เป็นแฟนๆของดอยคำอยู่แล้วนี
7: ่ค่ะใช่ใช่แล้ว
8: อันนึงที่อร่อยมากคือน้ํามะเขือเทศนะคะ
7: ล่าสุดเพิ่งไปกินไอติมอะโวคาโดมาน
8: ี่เห็นมั้ยแล้วจริงๆแล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ Green Wave มีโครงการของการให
7: ้ะ
8: นะคะทางดอยคำก็จะร่วมมือเสม
7: อ
8: เพราะว่าจากทั้งหลายทั้งปวงที่ดอยคำมอบมาก็จะส่งต่อให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก
7: ใช่ค่ะ
8: นะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
7: ค่ะนะคะติดตามกันนะชั่วโมงนี้นะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะมีอีกหลายๆมาตรการออกมานะคะสำหรับบรรดาชายหาดที่ดังๆที่ประเทศกรีซนะ
8: คะ
7: อบอุ่นมากย้อยไปมาแล้วนี่เน
8: า
7: ะ
8: ไปมาแล้วคือกรีซมีโอกาสได้ไปกับ Green Wave 2รอบคือที่มิโคโนสแล้วก็ซานโตรินี
7: ใช่นะคะบอกว่ามันมีภาพที่กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะบริเวณหาดบาลอสบนเกาะครีตนะคะนักท่องเที่ยวแออัดมากเหลือเกินจนมีการตั้งคำถามกันนะคะว่าเอ๊สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังแห่งนี้เนี่ยกำลังเจอปัญหานักท่องเที่ยวมันล้นเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ยมันเป็นบริเวณจุดเทียบเรือไหมอ่ะมันก็อาจจะมีคนเยอะหน่อยทั้งกลุ่มคนที่อาจจะเพิ่งลงจากเรือกลุ่มที่กำลังรอขึ้นเรือคือมันไม่ได้เป็นภาพคนที่แออัดกันแบบว่าทั้งหมดทั้งหาดนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามปัญหานี้เนี่ยยังคงเป็นเรื่องที่หน่วยงานท้องถิ่นเขาให้ความสำคัญอยู่ดีนะคะมีรายงานว่าทางการเมืองคิสมอสกำลังผลักดันมาตรการควบคุมจำนวนคนที่มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมก็คือครอบคลุมหลายหาดเลยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมานี่ประมาณวันละอู้เยอะมากนะ 4,000 ถึง 5,000 คน
8: ตัวมันสวยจริงอ่ะ
7: สวยมากนะคะซึ่งแนวทางนึงที่เขามีการเสนอก็คือระบบจองออนไลน์
8: ค่ะ
7: อืม
8: ได้ไหม
7: เป็นภาคบังคับนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะมาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคุณก็จะต้องเลือกวันแล้วก็ช่วงเวลาล่วงหน้า
8: ค่ะ
7: นะคะเพื่อที่จะกระจายจำนวนคนแล้วก็จะได้ลดความแออัดในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็มีข้อเสนอให้กำหนดเพดานจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่แต่ละพื้นที่สามารถจะรองรับได
8: ้
7: เพื่อไม่ให้ไปเพิ่มภาระให้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปเพิ่มภาระให้โครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานก็พังเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแค่ข้อเสนอนะเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศใช้จริงคงจะต้องคุยกันหลายฝ่ายเลยค่ะแต่เขาบอกว่าคาดว่านะจะมีแผนชัดเจนก่อนที่จะถึงฤดูท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ปีหน้า
8: ค่ะค่ะนะที่ไปกรีซนะพี่อ้อยยังคิดเลยว่านี่ถ้าทำกล้องหล่นนะ
7: ค่ะ
8: ภาพที่บังเอิญแบบมันไปโดนชัตเตอร์พอดียังสวยเลย
7: มันน่าจะสวย
8: คือเมืองเขาสวยมากจริง
7: ๆมุมไหนก็สวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
8: แม้แต่ถ้าเป็นได้นะอยากให้ประเทศไทยมีปัญหานักท่องเที่ยวล้นบ้างจังช่วยทำให้ล้นสักตั้งได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รับมือกับเรื่องอื่นๆด้วย
7: นะแต่ว่ามันก็เป็นล้นที่แบบอาจจะต้องควบคุมด้วยเหมือนกันนะบางที
8: จริงจริงจริงอ่ะเดี๋ยวให้สุทธินาถพักเบรกเสียงสักชั่วโมงนึง
7: ใช่ค่ะชั่วโมงนึงหายไหมเอ่ยไม่น่าเนาะ
8: เสียงน่าจะขึ้นจะบุกกันละช่วงนี
7: ้บูบีค
8: ่ะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
9: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: ักอินเพลงรักค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่เพลงรักคนอื่นนะเพลงรักตัวเองก็เยอะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: เจอกันช่วงเย็นนะคะฟังเพลงสบายๆด้วยกันบ่าย 3 ถึงทุ่มหนึ่งกับพี่อ้อยนะ

จังหวะเริ่มต้นค่ะให้พอจะโยกตามได้เผื่อบางคนนี่เหนื่อยหรือว่านั่งติดโต๊ะมาตั้งแต่เช้านะคะตอนบ่ายโยกหน่อยโยกหน่อยนะอันนี้บอกวันนี้วันเกิดค่ะพี่อ้อยค่ะที่ผ่านมาเหนื่อยมากๆแบกอะไรมามากมายจากนี้สัญญากับตัวเองไว้ว่าจะรักตัวเองให้มากขึ้นและจะเข้มแข็งมากกว่านี้สุขสันต์วันเกิดนะคะรักตัวเองให้มากขึ้นดีแล้วแต่เข้มแข็งมากกว่านี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมอ่ะเป็นว่าเราจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นวันไหนอ่อนแอก็อ่อนแอได้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆรอบๆตัวนะคะสุขสันต์วันเกิดนะ

พลงเพราะทั้งนั้นเลยมีคนแซวเขาบอกว่าโอ้โหพี่วันนี้มาหวานนะคะพี่อ้อยคะขอเพลงหวานๆพี่มิ้นสักเพลงถ้าหวานๆของพี่มิ้นน่ะพี่อ้อยจะคิดถึงเพลงเนี้ยถ้าใครทำตามได้นะคะบ้านเราก็จะหวานเหมือนกัน

ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยา

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสาร

ักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตา
3: วันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ

0: จะหวานและไปให้สุดเมื่อวานนี้ค่ะเป็นรอบแรกของคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะนะคะอัศนีวสันต์โชติกุลกับคอนเสิร์ต Farewell นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้เห็นกันนะในเรื่องของพื้นยกระดับนะคะที่มันมีการยุบลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งรอบคือคอนเสิร์ตในการในรอบแรกที่มีการขายบัตรเนี่ยก็จะมีรอบของวันที่2วันที่3วันที่5 6แล้วก็8แต่เมื่อวานนี้อย่างที่หลายๆคนบอกแหละค่ะว่าไปดูคอนเสิร์ตแต่กลายเป็นผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ทางหนีกรุงก็เลยออกมาบอกว่ารอบของเมื่อวานนี้คุณถือบัตรเอาไว้จะได้ดูกันอีกรอบนึงคือวันที่9กันยายนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีกำลังใจที่ส่งมาผ่านทาง Green Wave ด้วยแล้วก็บอกว่าเอาใจช่วยพี่ป้อมพี่โต๊ะนะคะเพราะว่าจริงๆทั้งสองพี่ตั้งใจมากๆเลยเหมือนกันนะคะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเขามีการเอาวิศวกรเข้ามาตรวจเช็คจาก3หน่วยงานหน่วยงานแรกเลยคือเทศบาลเมืองปากเกร็ดอีกหน่วยงานหนึ่งคือทาง Impact Arena เลยขอเช็คด้วยแล้วก็ทาง Live Nation ค่ะตอนนี้ทุกฝ่ายร่วมกันประชุมแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตวันนี้ยังเดินหน้าตามปกติใครมีบัตรไปเจอกันนะคะแล้วบังเอิญเหลือเกินพี่ไปรู้ว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นใครฝากกรี๊ดให้แขกรับเชิญเสียงดังๆด้วยนะเพราะเห็นว่าแต่ละรอบแขกรับเชิญไม่เหมือนกัน
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
1: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมว

0: เบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bytech ห้อง 102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
3: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
2: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: กินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
10: ์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
12: May

0: รัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
9: โดย
10: วันนี้นะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะก็เปิดห้องสีม่วงนะคะต้อนรับทีมนักกีฬา
11: ใช่เมื่อกี้พี่ดูภาพอยู่เลย
10: นะคะทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะบอกว่าโอ้ตอนนี้เงินอัดฉีดก็อยู่ที่14,760,000 บาทนะคะเห็นว่าท่านนายกก็คือกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันแล้วก็สนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งโค้ชออสนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เปิดใจค่ะภารกิจการแข่งขันโอลิมปิกนะคะยอมรับว่าไม่ง่าย
11: ใช่
10: นะคะเพราะว่าทั้ง12ทีมที่เข้าแข่งขันก็เป็นสุดยอดของโลกนะคะซึ่งโค้ชออสบอกว่าการเตรียมตัวเนี่ยต้องดีที่สุดทุกด้านทั้งการบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาศักยภาพโค้ชโดยเฉพาะการพัฒนานักกีฬานะคะที่ต้องทำให้มีศักยภาพที่สุดค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามบอกว่าสิ่งที่ต้องสร้างหลังจากนี้ก็คือมีทั้งภายในประเทศที่ต้องสร้างนักกีฬารุ่นใหม
11: ่
10: ขณะที่ต่างประเทศที่ต้องหาโอกาสและการสร้างประสบการณ์เพิ่มนะคะซึ่งโค้ชก็ได้ชื่นชมนักกีฬารุ่นก่อนหน้าด้วยนะคะโดยเฉพาะรุ่น7เซียน
11: ใช่
10: นะคะก็คือบอกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเนาะทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะพยายามทำทีมให้ก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาต่อไปในระดับเวิลด์คลาสเลยนะคะ
11: ดีจังให้กำลังใจ
10: ใช่แล้วนะคะมีคนสังเกตด้วยลูกประคำที่ใส่วิธีข้อมือโค้ชออสบอกว่าได้มาจากการปฏิบัติธรรมที่ในปาและไทยนะคะเป็นไม้มงคลใช้สำหรับสวดมนต์ขอพรเห็นบอกว่าช่วงการแข่งขันก็มีขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะคะ
11: แล้วก็ว่าทีมนี้สายมูเยอะมาก
10: สายมูก็คือเหมือนกับก็พูดติดตลกแหละดูฟังก็บอกว่าก็มีบนบ้างใครบนตอนนี้ก็ต้องไปแก้บนกันนะจ๊ะ
11: โค้ชออกเขาจะเน้นเรื่องนี้มากนะคะแล้วคนที่บนไม่ใช่แค่นักกีฬานะ
10: ใช่ค่ะ
11: เหล่าบรรดาแบบกองเชียร์ทั้งหลายก็ไปบน
10: ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนกัปตันชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปรายเล่าถึงการแข่งขันที่มาบอกว่าก็ยอมรับว่าใช้พลังและสัญชาตญาณอย่างมากแต่ว่าเล่นอย่างสนุกและมีความสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีภารกิจเห็นว่าคืนนี้จะต้องเดินทางไปเก็บตัวนะคะไปแข่งเอเชียนเกม2026นะคะก
11: ็
10: มั่นใจก็คือเต็มที่เต็มร้อยมั่นใจว่าต้องมีเหรียญกลับมานะคะก็ส่งกำลังใจเชียร
11: ์ก็ในวันที่เขาแข่งขันกันนะคะเขาก็มีสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วน้องชมพู่พรพันธ์นี่แหละบอกว่าป้าเขียวรักชมพู่ป้าเขียวรักชมพู่ก็ป้าเขียวไหน
10: ป้าเขียว
11: อ๋อเทพีสันติภาพ
10: ใช่ค่ะ
11: นี่เขาไปขอระดับชาติไว้อะค่ะเพราะว่าอยากจะไปเล่นที่นั่นเอาแล้วก็มีการย้อนประวัติกลับไปนะว่าเอ๊ะมีนักกีฬาไทยประเภทไหนบ้างนะที่ได้ไปโอลิมปิกจริงๆย้อนไปไกลมากนะ
10: ค่ะ
11: ฟุตบอลเคยไปแข่งค่ะ
10: โอ
11: ลิมปิกแล้วก็พี่อ้อยจะจำพศได้เพราะเป็นหนังไง2499
10: อ๋อค่ะ
11: คือปีนั้นแต่ปีนั้นอะพอไปแข่งโอลิมปิกอะไปแพ้อังกฤษ0-9นะ09อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้พอเราได้ไปโอลิมปิกสิ่งที่ต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมคือต้องเก่งต้องเก่งต้องแข็งแกร่ง
10: แข็งแกร่ง
11: เพื่อทำให้โลกหันมามองว่านี่ไงทีมไทยไปโอลิมปิกแล้วอย่างน้อยต้องสกอร์ต้องเป็นของเราบ้างอ่ะ
10: นะคะ
11: นะสู้ๆ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

านั่งดูรายชื่อเพลงที่คุณส่งเข้ามาตั้งแต่หลังบ่ายสามนะคะตอนที่พี่อ้อยมานั่งจัดรายการเนี่ยวันนี้มีเพลงของความคิดถึงอยู่เยอะมากก็เลยตั้งใจว่าอ่ะเอาใจกันทั่วๆเพลย์ลิสต์วันนี้เป็นความคิดถึงก็แล้วกันนะคะแล้วพอเล่นเพลงแบบนี้ต่อกันน่ะต้องหันไปเช็คแดดสักนิดนึงคือถ้าฟังเพลงแบบนี้แล้วฟ้าหม่นๆนะเสร็จมันจะยิ่งดาวลงไปอีกแต่หันไปแล้วโอ้แดดก็ใสดีนะเพราะฉะนั้นฟังเพลงแบบนี้ไม่คงไม่ทำให้เศร้ามากจนเกินไปเพราะพี่เชื่อว่าหลายๆคนจะมีคนที่เราคิดถึงเวลาที่เราฟังเพลงเหล่านี้ค่ะช่วยกันเลือกได้นะคะอยากส่งความคิดถึงผ่านเพลงไหนบ้างส่งมาในแอปเอทามฟังฟินนะคะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ได้ฟังเสียงเพราะๆของพี่คิมนะคะแล้วก็แซกโซโฟนหวานๆของโก้มิสเตอร์แซกซ์แมนด้วยค่ะอันนี้บอกขอบคุณสำหรับเพลงนี้ขอมาจากเชียงใหม่ตอนนี้ตะวันกำลังลับขอบฟ้าเลยดอยสุเทพมีแสงรำไรออกมาบรรยากาศดีมากเลยโอ้โหนึกภาพออกเลยอะค่ะนะคะฝากดูฟ้าสวยๆด้วยนะทางเหนือไม่ได้ขึ้นไปนานมากแล้วเดี๋ยวรอหลังจากทอล์กโชว์กันคราวนี้ล่ะจะขอเที่ยวบ้าง
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและ

0: พอเพลงเหล่านี้เอามาต่อกันแป๊บหนึ่งเนาะบางคนนี้ความคิดถึงทำงานหนักขึ้นมาเลยนะคะและก็มีบางข้อความที่บอกว่าไม่อยากคิดถึงเขาอีกแล้วไม่สิพี่อ้อยว่าความคิดถึงเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของมนุษย์นะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์อยู่กับสังคมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนั่นแหละคือคนที่โชคดีถึงรู้ว่าฟังเพลงนี้ปั๊บฉันมีคนให้คิดถึงนะ
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือLegalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
0: เพิ่งเข้าไปอ่านในเพจพี่อ้อยนี่แหละค่ะดีเจณภา Green Wave นี่แหละเห็นว่าน้องๆแอดมินน้องๆทีมงานเขามีการให้คุณได้ลองทายดูซิว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญให้งานทอล์คของพี่อ้อยอุ๊ยใกล้เข้ามาแล้วเนาะ12กันยายนมีคนทายถูกด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ที่ทายกันมาทายผิด บางคนจะบอกว่าพี่อั๋นภูวนาถแน่ๆอ้าวก็ลองไปดูค่ะว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญพี่อ้อยแต่คิดว่าแต่ละคนที่มาคือพี่อยากให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับทุกหัวใจที่ได้มานั่งดูในวันนั้นทั้งสองรอบนะคะทั้งรอบบ่ายโมงแล้วก็รอบหนึ่งทุ่มด้วยอ่ะมาเพลย์ลิสต์คิดถึงกันต่อดีกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ไกลแล้วก็ตามความคิดถึงยังเป็นของเรา

ข้อความนี้ก็ส่งมาคุยกันบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยน้ำตาซึมทุกทีเลยคือตอนนี้คุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์ค่ะตอนเขาปกติเราก็รู้สึกเฉยๆแต่พอตอนที่เขาจำลูกไม่ได้เนี่ยเศร้าจังเลยเข้าใจหัวใจของคนที่เป็นลูกมากๆนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดนะเท่าที่พี่อ้อยเคยอ่านข้อมูลมานะคะคนเป็นอัลไซเมอร์อาจจะจำไม่ได้ว่าเราเป็นใครแต่จำความรู้สึกได้นะเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในอเมริกาค่ะเป็นคุณตาคนหนึ่งซึ่งเป็นอัลไซเมอร์เขาจำภรรยาคือคุณยายไม่ได้อะแต่เวลาที่คุณตาจะกินข้าวคนที่ป้อนข้าวได้คนเดียวคือคุณยายเท่านั้น

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share For Care Can To Care
2: นี่เพิ่งไปมาแล้วนะคะไปรับของมาแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นตัวแทนของ Green Wave และพวกเราทุกคนนะคะไปรับของจากดอยคำค่ะแชร์ for care นะคะที่ดอยคำก็มีการมอบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเอาไปช่วยผู้ประสบภัยที่ตอนนี้อุทกภัยในหลายๆพื้นที่นะคะอีกหนึ่งโครงการที่ดีค่ะนอกจากเป็นแชร์ for care can to care ด้วยเปลี่ยนกระป๋องเปล่าๆพลาสติกกระดาษแก้วโลหะขยะรีไซเคิลทั้งหลายจากบ้านเรานะคะให้กลายเป็นมูลค่าที่ช่วยคนต่อได้พอเรารวบรวมเอาขยะรีไซเคิลทั้งหลายที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้กับ Recycle Day นะคะแล้วเสร็จปั๊บทั้งหมดจะถูกกลายมาเป็นจำนวนเงินแล้วเงินเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะส่งต่อให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากคราวนี้ถ้าบังเอิญมาที่บ้านอุ๊ยพี่ของเยอะมากเลยค่ะทำยังไงคะมีตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปสามารถติดต่อจองได้นะคะ West by Delivery เดี๋ยวเขาไปรับถึงบ้านเลยเนาะเสร็จปั๊บมูลค่าทั้งหมดจากการรีไซเคิลที่ได้มาเป็นตัวเงินจะส่งต่อให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อนจะทิ้งก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นของที่ไม่มีค่าต่อใครเลยคิดสักนิดหนึ่งว่ามันไม่มีค่าต่อเราแต่ยังมีค่าต่อคนอื่นก็เอามาบริจาค กันได้นะคะนี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆของ Green Wave
1: Green Wave Share For Care Can To Care
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
4: ์ล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
9: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Inspiration จากไดอาน่า
7: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atan โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
9: จากที่รัฐบาลเขามีการปรับเกณฑ์นะคะเรื่องของมาตรการวีซ่าพำนักในประเทศเนาะที
10: ่
9: ล่าสุดกำหนดไว้ที่30วันใช่ไหมคะจากเดิมพำนักในไทยสูงสุดได้ถึง60วันเรื่องนี้นะคะทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือไอต้าเขาก็มองว่าก็มีความเหมาะสมและก็เพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวแล้วคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยก็คือ 7-10 วันหรือไม่เกิน 15-20 วันเท่านั้นนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าการอนุญาตให้พำนักในประเทศเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปอย่าง 2-3 เดือนเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มักจะใช้ช่องตรงนี้เนี่ยแฝงตัวเข้ามาทำมาหากินคือรัฐบาลเราก็มองเขาก็มองว่ารัฐบาลควรจะเร่งเอาผิดกลุ่มทุนต่างชาติที่ไม่ได้เข้ามาลงทุนในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนในด้านภาพลักษณ์ความปลอดภัยของประเทศก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้นนะคะซึ่งความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ความสำคัญสูงสุดนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันก็มีข่าวในเชิงลบนะคะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเหตุไฟไหม้เหตุอาชญากรรมนะคะเป็นกระแสในเชิงลบที่แรงมากๆ
10: ะ
9: นะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยตัดสินใจหลีกเลี่ยงบ้านเรา
10: เนี่ย
9: แหละเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นนะคะเขาก็อยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหานะคะเพื่อทำให้มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยยังเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ปลอดภัย
10: อันนี้เห็นด้วยนะส่วนหนึ่งก็คืออย่างไม่ใช่แค่แบบว่ามาเที่ยวแล้วกลับอะแล้วที่ยังอยู่เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มีโพสต์หนึ่งค่ะเขาไปลงใน X เขาบอกว่าเอ๊ะแถวนี้สุขุมวิทเนี่ยเป็นของใครนะคะใช่ของคนไทยอยู่หรือเปล่าคะก็มีแล้วแบบว่าแต่ละที่ก็จะมีคนจับจองอ
9: ่ะใช่ค่ะ
10: แล้วห้วยขวางล่ะคะของใครอะไรอย่างเงี้ยคือ
9: โอ้โห
10: มัน
9: ห้วยขวางนี่เหมือนกับเป็นหนึ่งมณฑลเลย
10: ถ้าไม่ต้องบินไปจีนอ่ะพี่ว่าอยู่แถวนี้กันหมดแล้วอ่ะ
9: เวลาผ่านไปรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยู่ในประเทศไทยใช่หรือไม่
10: นะคะแล้วมันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะคะในจังหวัดต่างๆที่มีปัญหาเกิดขึ้นน่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: บ้านเราคือของเราอ่ะทำยังไงดีคะเราจะช่วยกันยังไงดีอ่ะ
9: นั่นสิ
10: ให้บ้านเราเป็นของเราน
9: ะคะก็ต้องเร่งแก้ไขกันนะเน
10: า
9: ะนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรกล่องสีฟ้าน
10: ะคะ
9: ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า27ปีเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นรสชาติขายดีที่สุดของแลคตาซอยด้วย วันนี้ขอส่งต่อความเป็นออริจินอลให้คนรุ่นใหม่ด้วยการเปิดตัวมิลลี่ค่ะศิลปินสาวที่โดดเด่นด้วยความมั่นใจและตัวตนที่ชัดเจนนะคะขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะภายใต้แนวคิด Be Your Original นะคะตัวจริงที่ไม่มีใครแทนได
10: ้
9: งานนี้ยังมีลูกเล่นสนุกๆด้วยนะเมื่อแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรมาเจอกับมิลลิก็กลายเป็น300มิลลิ
10: ค่ะ
9: นะคะที่ถูกนำไปเล่นเป็นเพลงในภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นะคะสำหรับแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรเริ่มวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2542แล้วก็ยังคงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักนะคะที่ครองใจผู้บริโภคมาจนถึงวันนี้นะคะก็พร้อมเดินหน้าสื่อสารความเป็นตัวจริงผ่านมิลลิทั้งภาพยนตร์โฆษณาสื่อออนไลน์แล้วก็กิจกรรมต่างๆต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะคุณฟังก็ติดตามความสนุกจากแลคตาซอยออริจินอลและมิลลิตัวจริงได้เร็วๆนี้นะคะเพราะความออริจินอลมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะ
10: 300มิลลิ
9: ค่ะ
8: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ข้อความที่ส่งมาแล้วก็ขอเพลงซ้ำกับที่เปิดไปแล้วนะคะแท็กซี่ไรด์เล่นแล้วค่ะเมื่อถูกคนพบเล่นไปหมดแล้วเลือกเพลงอื่นมาก่อนนะเลือกบรรยากาศจากคาเฟ่ในไลฟ์ค่ะเพลงนี้พี่ตินาเคยมาร้องเอาไว้ในคาเฟ่ในไลฟ์ด้วยน่าจะเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้

0: ็มีหลายๆครั้งนะคะที่เรามัวแต่ใส่ใจงานใส่ใจงานจนลืมว่าเอ้าแล้วคนที่เป็นพลังใจของเราเราได้ใส่ใจเขาบ้างหรือเปล่านะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่นอกเหนือจากการที่เป็นเพลงที่ให้ความหมายแล้วก็เตือนสติได้ดีนะคะอยากให้ไปดู MV มิวสิกวิดีโอเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วทำให้เราเห็นภาพของคนคนหนึ่งค่อยๆเติบโตค่อยๆเพิ่มจำนวนคนค่อยๆเพิ่มสมาชิกในครอบครัวแล้ววันหนึ่งสมาชิกในครอบครัวจะค่อยๆหายไปเขาก็ต้องแต่งงานเนาะเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาเหลือ2คนแล้วก็เหลือ1คนเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่ยังมีอยู่ให้เต็มที่ดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุด
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

วันนี้น่าจะออกแนวอัลเทอร์เนทีฟสักนิดยุคหนึ่งนี้แต่ละวงที่จะเล่นให้ฟังคือตัวท็อปทั้งนั้นค่ะ

0: อบไหมคะวงดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟตอนนั้นเนี่ยต้องมีชื่อของสมายบัฟเฟิลโลมีพองพองมีโลโซเรื่องจริงเรื่องมีอีกหลายวงนะคะวันนี้คาเซ็ตคลับเอามา3ก่อนแล้วกันนะดีเกินไปค่ะเหตุผลคลาสสิกมากเคยมีน้องคนนึงโทรมาในคลับ Friday มีความรัก3ครั้งถูกบอกเลิกด้วยเหตุผลเดียวกันคือคำนี้เลยอ่ะดีเกินไปจนน้องก็บอกว่าพี่หนูเกลียดคำว่าคนดีจังเลยอ่ะเอาหน้าทำดีได้ดีแม้ไม่ได้ใจแต่อย่างน้อยเราก็ภูมิใจที่เราเป็นคนดีนะ Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เปลี่ยนแนวบ้างนะคะ Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเพลงใหม่ล่าสุดเลยจากก๊อฟพิชยะที่หลายๆคนชอบ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงนี้ค่ะอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณค่ะเซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมด้วยกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและยังเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีที่คุณไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกจะเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีนะคะวงเงินกู้สูงสุดคือ 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกจะเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทเลยนะคะระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th นะคะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปถึง31มีนาคมอุ๊ยปี2570คือปีหน้าเลยนะอนุมัติแล้วก็การจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน70นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาไหนจะถึงก่อนเพราะฉะนั้นตัดสินใจแล้วรีบเลยสอบถามข้อมูลได้ค่ะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนนะคะก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะวิวันนี้เพลงเยอะมากเลยค่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวครบธงชาติปั๊บชั่วโมงหน้า Drive You Home
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ทาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
1: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: เห็นหลายๆคนค่ะกำลังเดินทางไปดูคอนเสิร์ตนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะของอัศนีวสันต์แฟร์เวลนะคะส่งกำลังใจกันไปมาค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามทีนะคะขอให้วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยขอให้มีความสุขมากๆกับคอนเสิร์ตที่สำคัญอย่าเพิ่งมาบอกก่อนนะว่าในคอนเสิร์ตมีอะไรบ้างรอพี่อ้อยก่อนพี่อ้อยวันเสาร์แต่จริงๆแล้วอะเวลาส่วนใหญ่มีคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ค่ะเราจะไม่ค่อยเข้าโซเชียลก่อนเพราะเนื่องจากว่าเรากลัวเห็นภาพก่อนแล้วมันไม่ตื่นเต้นเดินทางด้วยความปลอดภัยและสนุกกับคอนเสิร์ตนะคะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหื่นไหม
6: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพ
4: ย์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่นโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP นะคะบอกว่าอุณหภูมิโลกจะพุ่งสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นนะคะรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งแล้วก็เมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะแต่เขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็จะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ความเคว้งคว้างนะคะชั่วโมงท้ายแล้วนะ Drive You Home ค่ะ1เพลงเพราะที่จะเป็นเพื่อนคุณนะคะที่ไม่ใช่แค่ได้ฟังเพลงอย่างเดียวด้วยนะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยดูซิวันนี้ Drive Your Home จะอยู่ที่มือใครนะคะส่งได้เลือกเพลงได้แอปเอทางฟังฟินอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วย

0: เราจะมีคนบางคนค่ะที่เป็นจุดอ่อนของเราเนาะผ่านไปนานแค่ไหนอะยังจำเธอแม่นอยู่เลยนะคะเธอเก่งจากเจสเตอร์เอาจริงๆเราเก่งกว่านะเจอเรื่องเจ็บขนาดนั้นอะเรายังรอดได้เลย
1: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
0: ในวันที่เราได้ยินคำว่า AI เต็มไปหมดเลยนะคะล่าสุดเลยที่นิวยอร์กค่ะเขามีคำสั่งอันหนึ่งที่ออกมาคือเขาอยากจะแบน AI สำหรับเด็กอนุบาลยันม.ต้นแต่เหตุผลของเขาน่าสนใจนะคะคือตอนนี้มันมีทั้ง AI หลายๆสิ่งที่เอามาสอนทั้งเรื่องของวิชาความรู้เรื่องการใช้ชีวิตและเขารู้สึกว่าใดๆก็ตามอยากจะอยากแบนไม่ให้เด็กเข้าถึง AI ได้เร็วขนาดนี้เพราะเขาอยากได้ครูที่เป็นมนุษย์จริงๆนะมันเป็นเหตุผลที่แบบฟังดูก็น่าสนใจนะคะอีกอันนึงคือเวลาที่เด็กๆเข้าไปใช้ AI จำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลส่วนตัวที่กลายเป็นข้อมูลส่วนรวมแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้อมูลเหล่านี้จะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้หรือเปล่าน่าสนใจนะนิวยอร์กเริ่มละ
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาคลับ Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: พลงถลากแนวมากเลยนะคะโบกี้ไลออนค่ะอันนี้บอกว่าเสียดายไม่ได้ไปวันที่12ของพี่อ้อยนะมันตรงกับวันครบรอบกับแฟนวางแผนเป็นปีจะพาแฟนเที่ยวจองทุกอย่างเรียบร้อยแฟนบอกว่ายกเลิกได้ไหมอ่ะเห็นเราชอบพี่อ้อยไว้โอกาสหน้าจัดอีกนะคะพี่ไม่เป็นไรค่ะเอารอบนี้ก่อนละกันนะแต่ใดๆก็ตามอยากให้น้องวางแผนและใช้เวลากับแฟนได้เลยเต็มที่นะคะคือใครไปเจอกันในงานทอล์กเราเจอกันเพราะว่าก่อนที่เราจะเดินเข้าไปสู่การทอล์กนะแค่ข้างหน้าก็มีความเป็นพี่อ้อยไปหมดแล้วเรื่องของการเลือกเพลงมีเพลย์ลิสต์ด้วยสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องก็อยู่หน้างานด้วยแต่ถ้าบังเอิญว่าน้องไปวันนั้นไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรนะคะพี่อ้อยอยู่ที่เดิมเสมอกลับมาจากการใช้เวลากับแฟนก็ฟัง Green Wave ต่อ
1: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
0: มาแจกสิทธิ์เติมน้ำมันก่อนนะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ค่ะลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาท Tip Up To My รับบริการโรดไซด์ฟรีที่ Tip Insure นะคะคุณนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อ้อยครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะนี่คะเดินทางอยู่หรือเปล่า
2: ทำงานอยู่ครับยังไม่ได้กลับเลย
0: โอ้โหเหนื่อยไหมเนี่ย
2: เหนื่อยอยู่ครับเลยอยากฟังเพลงที่พี่อ้อยที่ผมขอไปอะครับ
0: ได้เลยค่ะบางทีเวลาเหนื่อยมากๆนะคะลองนั่งเฉยๆเพราะว่าความยาวของเพลงนี้ประมาณ4นาที5นาทีเพราะฉะนั้นเวลานั่งเฉยๆหลับตาแล้วฟังเพลงที่เราชอบแป๊บนึงความเหนื่อยจะน้อยลงนะนี่อยากฟังเพลงอะไร
2: เรื่องบนเตียงครับ
0: แปลว่าอยากนอนด้วยอันเนี้ย รู้สึกว่าฉันอยากอยู่ในใช้ชีวิตในแนวนอนแล้วได้เลยเดี๋ยวพี่ให้เปิดให้นะคะพักๆบ้างและที่สำคัญนี้ได้รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทติดต่อรับได้เลยนะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยยินดีได้คุยกันค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและเพลงนี้เรื่องบนเตียงส่งท้ายกันนะคะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะกันต่อกับน้องเฟียสนะวันนี้พฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันในคลับ Friday นะคะขอบคุณที่เลือกเพลงกันเพราะขนาดนี้แล้วเจอกันสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเราPEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
4: ์ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาจะเรียนนั่นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสคาร่าใช้ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดร
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
6: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ File and File
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
9: เชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
12: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
13: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
14: ไม่สบายคอคอเสบระคายเคืองคอ
15: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
16: เจ็บคอ
15: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
17: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
14: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
15: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
16: เจ็บคอ
15: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
18: inspiration จากไดอาน่า
19: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
20: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
21: เวลากับ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันค่ะกับถิ่นสุดที่น่าทองชื่นที่อินโดนีเซียค่ะมีนักเรียน500กว่าคนเลยนะคะในจังหวัดชวาตะวันออกต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลค่ะโดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลโครงการ ก็กำลังตรวจสอบหาสาเหตุนะคะคือโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กนะคะด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ว่าโครงการนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านเหมือนกันทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตแล้วก็การใช้งบประมาณจำนวนมากค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
0: Green News
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
22: Oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

เลขนี้จากวิชานะครับใส่น้ำไม่ไหลกลับนะครับทุ่ม12นาทีแล้วที่นี่ Green Wave 106.5 FM ครับเฟียสมาอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยสภาพฟ้าครึ้มมากเลยไม่รู้ที่ไหนฝนตกบ้างแต่ว่าอโศกสุขุมวิทตัวนี้กำลังจะตกนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าบางใหญ่ตกหนักมากเลยนะครับมีส่งข้อความมาฟ้องด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันถ้าเกิดกำลังเดินทางกลับบ้านก็ใจร่มๆนิดนึงเพราะฝนตกทีไรน้ำก็จะท่วมนะครับรถก็จะติดนะครับส่วนใครที่ถึงบ้านแล้วโหดีใจด้วยตอนนี้มีเพลงพร้อมมาฝากมารอกันเต็มเลยนะครับอยากจะช่วยเติมเพลย์ลิสต์ให้เฟียสในชั่วโมงนี้ก็ส่งกันเข้ามาได้เปิดเพลงนี้ให้กับดาละกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดย้อนหลังนะครับดาปีนี้อายุครบ40ปีดาบอกว่า40ปีต้องจัดงานฉลองวันเกิดซะหน่อยนางก็จัดไปมีความสุขมากๆนะคุณแม่

ส่งใจไปที่คอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตในวันนี้ด้วยนะครับเป็นคอนเสิร์ตรอบที่2นะครับวันนี้ที่มีอุปสรรคบอกว่าพื้นบริเวณที่คนดูอยู่เขายุบก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคงจะทราบประกาศกันแล้วใครที่ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้นะครับในงานอาจจะมีประกาศแล้วก็มีการย้ำผ่านสื่อกันอีกรอบนึงในวันนี้ก็คือว่าใครไปดูคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตเมื่อวานนี้แล้วถ้าเกิดว่าแบบมันคือคอนเสิร์ตมันไม่คอมพลีทมันจบไม่สมบูรณ์นะก็สามารถไปเอาตั๋วไปคืนได้นะครับคืนเงินเต็มจำนวนได้ก่อนวันที่6กันยายนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะไปดูรอบอื่นๆก็ไปลองเปลี่ยนที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ดูนะครับก็ลองดูว่าปีวันไหนที่จะแบบสลับขยับเข้าไปได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าราคาบัตรเนาะแต่ละอันคนที่จะแลกอะไรแล้วก็ความสะดวกใดๆด้วยนะครับแล้วก็มีอีกรอบนึงคือรอบวันที่9กันยายนนะครับที่เปิดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเป็นรอบสำหรับรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทางสคบ.ออกมาแจ้งด้วยเหมือนกันว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันสุดวิสัยแต่มันมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือของค่าคอนเสิร์ตบางคนบินมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศมีค่าที่พักอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถเรียกร้องส่วนดีไปกับทางผู้จัดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางสคบ.กำลังช่วยดูอยู่นะครับเพราะว่าเคสนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาเป็นใบรายไปก็ลองดูก็แล้วกันว่าจะเป็นสะดวกออกไปในทางไหนแต่ว่านั่นแหละคงไม่มีใครตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นประสบการณ์เรียนรู้กันทั้งวงการทำคอนเสิร์ตเลยทีเดียวว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีแพลน A แพลน B ต้องใช้เวลาแค่ไหนต้องแก้สถานการณ์ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับอีกสักเพลงนึงแล้วกันฮะขอบคุณหลายข้อความที่ส่งมาฟ้องว่าฝนตกหลัก4พระราม9ใดๆนะครับมีหลายข้อความส่งเข้ามาด้วยชุ่มฉ่ำนะครับมีความสุขกับฝนละกัน

มีคนตัวเปียกวิ่งเข้าคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตจริงๆด้วย Impact ฝนตกหนักมากฝนตกหนักที่นนทบุรีนะครับงามวงวานไปด้วยปทุมวันก็ไปน่าจะชุ่มฉ่ำกันไปทั่วนี่แหละ

นี้จดจำจากOnly Mondayนะครับขอบคุณข้อความจากอ่อนนุชด้วยนะครับอ่อนนุชพัฒนาการศรีนครินทร์หลักสี่ส่งเข้าประกวดบอกว่าฝนน่าจะตกหนักไม่แพ้เขตอื่นๆ

ทีนี้คนไม่รักดีจากพี่ต่ายเป็นพักนะครับก่อนหน้านี้มีพูดไม่ออกจากพี่ตั้มแล้วก็มีใจโสมๆจากไมโครที่คุณฝากเข้ามาด้วยนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเมื่อวานเป็นผู้ประสบภัยในคอนเสิร์ตมาค่ะแล้วก็หวังว่าลุ้นอยู่ว่าพี่หนุ่ยจะมาเป็นเกสในคอนเสิร์ตใหม่แหมแต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครได้ไปดูพาร์ทนึงเนี่ยก็น่าจะเห็นเกสบางส่วนแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอลุ้นกันเองแล้วกันคงไม่มีสปอยแน่นอนนะครับหลายข้อความส่งเข้ามาว่าพื้นที่นี้ฝนตกหนักค่ะพื้นที่นี้ลมแรงค่ะล่าสุดรามกำแหงส่งเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงนะครับบอกว่าเราจะขิงกันแบบนี้ไม่ได้นะบอกว่าตอนนี้รามท่วมแล้วค่ะใจเย็นโซนไหนเนี่ยนะครับอ่ะกดเข้าไปฟองได้ในทราฟฟี่ฟองดูนะครับเมื่อวานมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์ซึ่งน่าจับตาดูอยู่เหมือนกันก็คือพรบอากาศสะอาดซึ่งทางกรีนเวฟเนี่ยเราพูดกันมาตลอดติดตามข่าวเรื่องนี้ไปตลอดแล้วเราก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังกรีนเวฟเนี่ยก็ติดตามข่าวนี้เหมือนกันเพราะว่าปอดของเรามันรอไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือตัวกฎหมายเองเนี่ยยื่นไปยื่นมานะครับตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับแล้วก็ไปติดตรงสว.อ่ะงั้นก็ยุบสภาไปขึ้นรัฐบาลใหม่ล่าสุดก็คือส่งไปให้สว.พิจารณาตีกลับมาให้ส.ส.ดูซิว่าสว.ที่พิจารณาแล้วก็แก้ไปโอเคไหมจะได้ผ่านสักทีปรากฏว่า400กว่าคนจาก500ส.ส.นะครับโหวตบอกว่าไม่เอาที่สว.แก้มาโดยหลักใหญ่ใจความก็คือเหมือนกับให้อำนาจทางฝั่งผู้ประกอบการทางฝั่งภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจกฎหมายมากเกินไปแล้วก็ถอดเรื่องของความรับผิดชอบของพาร์ทนักธุรกิจของพาร์ทส่วนเศรษฐกิจเนี่ยที่เวลาเขาก่อสร้างมลพิษขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับไม่มีความรับผิดชอบคือลดความหนักของการลงโทษหรือว่าการเอาผิดไปเงี้ยทำให้ส.ส.เขาบอกไม่โอเคนะก็เลยปัดตกไปกลายเป็นว่าเกมนี้ยื้อกันไปยาวนานมากๆพูดง่ายๆว่าคราวนี้เนี่ยครับก็คือส.ว.ตั้งโจทย์มาก็ยังไม่ถูกใจส.ส.สักเท่าไหร่ซึ่งภาคประชาชนก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะตัวที่ส.ว.แก้มาเนี่ยไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับประชาชนสักเท่าไหร่นะนี่แหละครับส.ว.ที่เราไม่ได้เลือกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปกป้องผลประโยชน์

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
0: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
1: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: อุ้ยทักทายปทุมธานีด้วยนะครับส่งข้อความมาบอกตอนนี้รถติดมากเลยเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะมีข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวมาฟังเพลงเพราะกันต่อครับวันนี้เพอร์เซสเพิ่งเอาเพลงใหม่มาฝากเราที่นี่นะครับซึ่งเพลงใหม่น่าสนใจมากคอลแลบกับพี่ไฮอภาพรสักครู่เดียวครับ
6: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: Close up shot
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงไต่โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
5: โคลสอัพช็อต
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: IF วันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
9: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
8: พรุ่งนี้ไข้ลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
9: เธอคือวัน
8: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
10: โดย

0: Great Chef
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
3: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: 1 2 3 go
8: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: วิธี Safe Energy แบบ
11: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะคร
12: ับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือ2ได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
11: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
12: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
13: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
14: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
13: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: ป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: News โดย
4: มารออยู่แล้วนะคะที่ฉันสู่ที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะบอกว่ารัสเซียเนี่ยกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจจะเจรจาด้วยได้โดยผู้นำรัสเซียบอกว่าการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมือกับโดรนก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญนะคะแต่ยังไงก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วขณะที่ผู้นำของยูเครนก็ได้ประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการสนามบินสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ

0: ูบอจางจากบีสุกิตนะครับซิงเกิลใหม่จากเพอร์เซสตอนนี้เอามาฝากกันเลยเพลงนี้ชื่อว่า Free Wi-Fi ไม่ได้มาแต่เพอร์เซสด้วยนะชวนคุณแม่แม่ไฮมาคอลแลบกันในเพลงนี้ด้วย
1: Your

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ซิงเกิลใหม่จาก Yesterday ครับเพลงนี้ดีจังเลยที่ปลอดภัยครับหลายๆคนมีเกณฑ์ในการเลือกคนรักแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาบางคนบอกว่าเลือกคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยก็โอเคแล้วจริงๆมันเป็นเบสิกฟันดาเมนทัลขั้นพื้นฐานเลยเนาะที่เราอยากจะคบใครสักคนที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยจริงๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีคือเกณฑ์ในการเลือกคู่ในแต่ละวัยในแต่ละช่วงประสบการณ์ชีวิตมันอาจจะแตกต่างกันไปเรื่อยๆก็มีนะครับตอนเด็กๆจะรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากได้ดีที่สุดขอเลิศๆปังๆอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดที่เขาไปสำรวจกันมานะครับเป็นเทรนด์ทั่วโลกหรือไงก็ไม่ทราบอย่างที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า follow อะไรเงี้ยคือเอาเกณฑ์ที่แบบเลือกคนที่มาใช้ชีวิตง่ายๆด้วยกันแล้วก็มีความสุขเพราะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะ 80% ของชีวิตเราไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นไม่ใช่ออกไปเที่ยวไม่ได้ไปเข้างานสังคมหรือว่าอะไรขนาดนั้น 80% ของชีวิตคือใช้เวลาด้วยกันอย่างเช่นถูบ้านทำงานบ้านด้วยกันไปซื้อของด้วยกันพาคนรักไปโรงพยาบาลพาไปทำธุระไปส่งพาคนแบบมีคือมันเป็นเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบประจำวันในชีวิตทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาคนที่ผ่านเรื่องประจำวันธรรมดาธรรมดาแบบนี้ไปด้วยกันแล้วมีความสุขนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่ใช้หาคู่ด้วยหลายคนบอกว่าแค่หาใครสักคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องธรรมดาน่าเบื่อในแต่ละวันไปด้วยกันแล้วมีความสุขแบบนั้นน่ะน่าจะเวิร์กกว่า
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigoros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
0: เรามีคุณผู้ฟังที่ฟัง Green Wave อยู่จากต่างประเทศเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าเวลาที่คิดถึงเมืองไทยเนี่ยก็จะฟัง Green Wave อย่างเงี้ยบางคนฟังอยู่ที่เมืองจีนนี่มีข้อความหนึ่งเข้ามาบอกว่าอยู่ที่เยอรมันนะครับบอกเพิ่งลาคลอดจากนอร์เวย์ได้8เดือนโอ้เป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ต้องเริ่มกลับมาทำงานแล้วนะครับแล้วก็กำลังทำหน้าที่อีกอย่างนึงก็คือทำปอเอกให้เสร็จสิ้นเขาบอกถ้าไม่เริ่มทำตอนนี้เนี่ยจะจบไม่ทันโถนะครับบอกภาระหน้าที่เยอะเลยนะต้องเรียนด้วยต้องดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลลูกหน่อยด้วยนะครับส่งกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันมีส่งข้อความเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าไม่ได้ฟัง Green Wave นานมากๆคิดถึงเมืองไทยด้วยเหมือนกันใช่มั้ยคิดถึงเหมือนกันนะครับส่งความคิดถึงแล้วก็เพลงที่อยากฟังไปให้เวอร์ชันนี้พิเศษเลยโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็โบกี้ไลออนมีข่าวดีด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้ดูครับวันไหนตอนใหม่ล่าสุดของโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานแล้วจะเป็นเมื่อไรเดี๋ยวเฟซบอกอีกทีนึง

าตานะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนูนิวที่ได้โบกี้ไลออนมาช่วยทำเพลงให้แล้วก็มาคอลแลบกันในเพลงด้วยโอ้ฟังเพลงแล้วนึกถึงคลับไฟเดย์เลยเนอะว่าแบบไปเปิดเจอแชทเปิดเจอข้อความของคนอื่นที่คุยกับแฟนเราอยู่เนี่ยแล้วแบบบอกรักกันเยอะแยะมากมายเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงดีจะเผชิญหน้าหรือว่าจะแกล้งทำไม่เห็นต่อไปดี2:42 ครับมีคนถามถึงเมอร์เข้ามาครับซึ่งซิงเกิลนี้ของเมอร์คือดีจริงชื่อเพลง 3am call ชื่อในเพลงภาษาอังกฤษนะครับอารมณ์ประมาณว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแบบ 3:00 และก็ยังไม่หลับมีแต่อย่างเงี้ยวนอยู่ในหัว

พลงของปามี่หลายเพลงมีความเป็นซิกเนเจอร์ชัดเจนมากๆนะครับโดยเฉพาะซิงเกิลหลังๆออกมาที่ครับผมมีความแบบฟังแล้วแบบเหมือนเป็นมูดที่แบบฟังไปวนไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเคยเห็นคนในโซเชียลเหมือนกันครับบอกว่าเปิดเพลงนี้ฟังทั้งคืนเลยยังไม่เบื่อเลยนีออนเพลงนี้จากปามี่นะครับเอาเพลงมาทิ้งท้ายกันไว้เดี๋ยวพักฟังข่าวหลังเพลงนี้วิลเลียมจักรพรรดิครับเพลงนี้

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
2: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
3: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
1: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่างสองจูเลียต
4: ต่อจากพี่ก็สองคนจะเป็นยังไง
1: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไร้นรพัฒน์จูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: Love you mama Love you papa
0: เมื่อมีอาการไอ
5: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: ลองร้องอีกรอบนึง
5: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
6: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
7: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: Inspiration จากไดไดอาน่า
9: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำใหชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนน่ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอ่ะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
10: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 20:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
11: ้ไปฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่น Interlune ค่ะซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของสหรัฐกำลังหาทางร่วมลงทุนกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลียในการทำเหมืองแร่หายากบนดวงจันทร์ค่ะโดยมีเป้าหมายค้นหาไอโซโทปฮีเลียม3บนพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งเป็นก๊าซที่หาได้ยากบนโลกแต่มีสะสมอยู่ในชั้นดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ในปริมาณมหาศาลโดยประเมินว่าดินดวงจันทร์ในระดับความลึกไม่เกิน3เมตรจะมีฮีเลียม3อยู่มากถึง 1,000 ล้านกิโลกรัมสำหรับฮีเลียม3เนี่ยนะคะถือว่าเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ที่จะสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการเอาไปใช้ในระบบทำความเย็นสำหรับศูนย์ควอนตัมคอมพิวเตอร์และก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันที่ปล่อยกัมมันตรังสีต่ำค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ
10: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
12: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
10: ๆ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ครับวันในคืนนี้นะครับเอาเพลงอีกของพี่กบเสาวนินนะครับซึ่งเป็นคอรัสของพี่ป้อมพี่โตในคอนเสิร์ตเนี่ย Farewell นะครับอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายก็เมื่อกี้แอบไปส่อง Facebook ของพี่กบมาดูซิว่าปีนี้พี่กบไปช่วยร้องหรือเปล่าไปจริงๆด้วยนะครับทุกวันเลยก็ตามไปเชียร์พี่กบเสาวนินกันได้ครั้งหนึ่งครับครูกบหรือว่าพี่กบเสาวนินของเราเนี่ยเคยมา cover เพลงเพราะๆเอาไว้ให้เราด้วยเซตเบลเลอร์เลยที่ Green Wave ที่นี่ครับหยิบเพลงของ Big Ass มา cover ใหม่ในสไตล์ของ Diva ออกมาเป็นแบบนี้

0: อีกหนึ่งเพลงที่เวลาฟังแล้วสุขโอ้โหคนที่ร้องเพลงนี้หรือว่าคนที่อินกับเพลงนี้ได้จริงๆน่าจะมีมุมที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับบีทเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับชีวิตของคนเรามันจะไปเจอวันที่เราแบบโหไม่เข้มแข็งอย่างที่เราอยากเป็นหรือว่ารู้สึกโอ้วันนี้เราไม่ไหวเลยนะอะไรเงี้ยมันมีวันอย่างนั้นเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยเพลงนี้ครับขอเพียงที่พักใจจากพี่ป๊อต Modern Dog นะครับในเวอร์ชันนี้เอาเพลงเก่าพี่มิ้นมาคัฟเวอร์ใหม่ครับก่อนหน้านี้เกิดมาแค่รักกันจากพี่กบสวนิชครับข่าวดีด้วย Moonlight Lounge Cover Night ตอนล่าสุดนะครับที่ Bogey Lion ว่ามันวานมาร้องเพลงเพราะให้กับเราจะเอาเพลงเพราะมาคัฟเวอร์แล้วก็ได้ดูทาง YouTube ช่อง A-Time เสาร์ที่5กันยายนนี้10โมงตรงตามไปดูกันได้นะครับ Cover
1: Night Land โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแม่

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ETC เพิ่งเอาเพลงใหม่มาฝากเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วสิเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็เอาเพลงเนี้ยมาฝากเราแล้วเราก็แบบได้ฟังกันหลายรอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหเพลงนี้มันดีมากเลยอ่ะคราวนี้เขาไม่ได้กลับมาคนเดียวเพราะร่วมทำเพลงกันกับโอซิอุสนะครับก็มาช่วยแบบแต่งเพลงเติมรายละเอียดเพลงเข้าไปมากขึ้นนะครับด้วยความที่เป็นโซลแอนด์บีในสไตล์ของ ETC อยู่แล้วคราวนี้ยังมีการใส่ดนตรีแบบออร์เคสตราแล้วก็บิ๊กแบนด์เข้าไปด้วยมันเลยยิ่งอลังการเข้าไปใหญ่นี่ดูสิเริ่มต้นยังขนาดนี้เลยซิงเกิลใหม่จาก ETC ครับ

โอ้โหพาร์ทเครื่องดนตรีนี้หรูหรามากเลยนะฮะขอบคุณด้วยสำหรับซิงเกิลใหม่ที่มาฟังใน debut track นะครับเพลงนี้ Sweet เหมือนก่อนนะครับจาก ETC อย่าลืมเติมความหวานให้กับทุกความสัมพันธ์ด้วยไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวนะ

0: Green Wave Share for Care Can to Care กิจกรรมสำหรับเดือนนี้นะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับหรือว่าใครที่เป็นคุณผู้ฟังแบบบุคคลก็ได้เป็นห้างร้านเป็นบริษัทเป็นชุมชนเป็นร้านค้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับกับ Green Wave Share for Care Can to Care ครับส่งความช่วยเหลือกันได้ตลอดเลยครับโดยเฉพาะตอนช่วงปลายปีแบบนี้จะมีความช่วยเหลือแบบต้องการเยอะอยู่พอสมควรปีนี้เขาคาดว่านะครับจริงๆก็ไม่ได้หวังหรอกว่าจะมีแบบน้ำท่วมเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นหรือเปล่าแต่ว่าก็เตรียมตัวเอาไว้ก่อนครับโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็มีการเตรียมของไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพต่างๆหรือว่าเตรียมความช่วยเหลือต่างๆด้วยหน่วยงานไหนครับหรือว่าบริษัทไหนหรือว่าชุมชนไหนหมู่บ้านไหนที่รวมตัวกันได้นะครับสามารถร่วมบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้ครับบริจาคอาหารกระป๋องหรือว่าของใช้ในสภาพดีสามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้ครับกระดาษแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของรีไซเคิลนะอย่างเช่นกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือขยะรีไซเคิลก็สามารถส่งได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเป็น2ส่วนนะครับของกินของใช้ที่พร้อมใช้เลยกับอีกส่วนนึงคือของที่ใช้รีไซเคิลนะครับก็สามารถเอาไปช่วยได้นะครับซึ่งเอาไปช่วยยังไงของรีไซเคิลต่างๆเหล่านี้เราไปหย่อนครับที่ drop point ของ Recycle Day ครับหรือว่ารวบรวมตั้งแต่50กิโลขึ้นไปเรียก Waste by Delivery มารับถึงบ้านได้เลยครับใครที่มีความตั้งใจแล้วนะครับเข้าไปดูอะไรเพิ่มเติมได้ใน atom.live/greenwave มีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนพอฟังปุ๊บแบบโอ้อยากจะช่วยบริจาคจังเลยแต่ว่าต้องทำไงบ้างเพราะฉะนั้นในดีเทลทั้งหมดลองไปดูตรงนั้นจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลของต่างๆเหล่านี้ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ในโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับก็กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายด้วยกัน
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ย้ำเว็บไซต์ทีนะครับ atime.live/greenwave ครับเมื่อกี้เปิดข่าวไปดูนะเห็นข่าวของจอยทีสเกิร์ตซึ่งจริงแล้วเนี่ยจอยก็เพิ่งเอาเพลงใหม่มาฝากกับเราด้วยเมื่อไม่นานมานี้สักประมาณแบบไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับใครๆก็คิดถึงเนาะค่ายคีตาซึ่งมันมีหลายโปรเจกต์มากนะครับมีหลายศิลปินมากซึ่งโปรเจกต์ในคราวนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์ของฝันเด่นก็บอกโอ้เนี่ยอยากจะทำเพลงแล้วก็ได้ยินเพลงนี้แบบว่าอยู่มันก็แบบเข้ามาในหัวเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจอยที่ถ่ายทอดเพลงนี้ได้ดีนะครับเพราะเป็นเพลงที่เล่ามาจากชีวิตจริงที่จอยบอกว่าลองฟังความหมายในเพลงนี้ดูก็แล้วกันเพราะมันเป็นเพลงที่บอกว่าใช้เวลาในการร้องเพลงนานมากเพราะว่ามันแบบตรงกับชีวิตถึงจอยมากนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเพลงดูแล้วกันชื่อเพลงว่าขอกอดครับแล้วตอนนี้ก็ส่งกอดไปให้จอยเยอะๆด้วยถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวของจอยนะครับจอยเนี่ยก็เป็น acting coach อะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในวงการอยู่นี่แหละแต่ว่าพาร์ทล่าสุดเนี่ยก็คือนอกจากจะต้องดูแลครอบครัวดูแลตัวเองแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอาการไม่สบายด้วยนะครับก็เป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ในระหว่างระยะการรักษาก็ส่งกำลังใจไปอย่างเต็มที่แล้วกันเนาะได้ยินข่าวดีมาว่าการรักษาเป็นไปด้วยดีนะครับก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงไวๆก็แล้วกันจอยบอกว่าถึงขั้นหายขาดหรือเปล่าไม่ได้หวังขนาดนั้นแต่ว่าแค่โรคสงบแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับแต่อย่างว่าแหละคนที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องการกำลังใจนะคนรอบตัวต้องส่งกำลังใจเยอะๆรวมถึงคนที่เป็นมะเร็งเองก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับซิงเกิลนี้ทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้เลยครับนานๆที่จะได้ฟังเพลงจอยด้วยเพลงนี้ชื่อว่าขอกอดส่งกอดไปนะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดย

0: ป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะติดตามกันนะคะกับดิฉันสุทินาทองชื่นถึงแม้ว่าเนปาลจะมีระบบแจ้งเตือนภัยผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือแต่มีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าระบบนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะโดยประชาชนบางส่วนเป็นนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่เข้าใจภาษาเนปาลขณะเดียวกันก็มีการประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติต่ำเกินไปค่ะโดยในการรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตผู้เชี่ยวชาญก็เสนอให้พัฒนาระบบเตือนภัยที่ระบุอย่างชัดเจนว่าประชาชนควรจะปฏิบัติตัวยังไงรวมถึงเข้มงวดเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินประเมินความเสี่ยงหลายด้านก่อนที่จะอนุมัติโครงการก่อสร้างและก็เพิ่มระบบติดตามสถานการณ์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยเนปาลเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนที่ต่ำมากนะคะแต่กลับต้องเจอกับผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ลงเพราะๆจากวงพอสนะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าข้อความมีมนัสวีกับโลกที่แบกไว้และก็เธอผู้เดียวจะพี่มิ้นมาริวันเจมีนาด้วยครับสวัสดีทักทายกันในวันพฤหัสที่3กันยายนนะครับผมก็เริ่มต้นเดือนมานี่ 2-3 วันนี้ก็ฝนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฝนกรุงเทพก็ต้อนรับกันอย่างเต็มที่กันเลยนะครับผมคุณฟังดูแลสุขภาพด้วยนะครับหลังจากที่เราอ่านข่าวกันก็เห็นเลยครับว่ามีหลากหลายโรคที่เกี่ยวกับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ระบาดอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวนะครับผมคุณนุ่นส่งข้อความมาดูแลสุขภาพด้วยคุณนุ่นนะครับผมแล้วก็หลากหลายข้อความที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับผมก็ส่งเข้ามาพูดคุยทักทายหรือว่าขอเพลงกันได้เลยสำหรับค่ำคืนนี้ผมปอดูแลคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนนะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: 4:29 น.นะครับผมเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากมาผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินก็ทยอยเปิดให้อย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังครับผมมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังตกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถอยู่ใช้รถใช้ถนนอยู่ขอให้ปลอดภัยด้วยในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อกี้ผ่านมาที่ตึกแกรมมี่เนี่ยก็เห็นอุบัติเหตุอยู่หลากหลายจุดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่ในช่วงหัวค่ำของวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังนะครับผมดูแลกันละกันนะครับผมแล้วก็เพลงเพราะๆฝากกันได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยสิงเกิลจากมัสเกเทียเพลงนี้แค่คุณครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ฟังกับผมกินหมดแล้วจะทิ้งกระป๋องเลยหรอเดี๋ยวก่อนนะครับเพราะข้างในหมดเนี่ยแต่คุณค่าของกระป๋องยังไม่หมดนะครับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับชวนคุณร่วมเปลี่ยนกระป๋องเปล่านะครับพลาสติกกระดาษแก้วโลหะและขยะรีไซเคิลจากบ้านเราเนี่ยให้กลายเป็นมูลค่าที่ช่วยคนต่อได้นะครับมีไม่เยอะสามารถนำไปส่งที่ drop point ของ Recycle Day พร้อมกับแจ้งว่าจากโครงการ Green Wave ของเรานะครับถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งก็สามารถจอง Waste by Delivery มารับวัสดุรีไซเคิลได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผ่าน LINE OA @waste by นั่นเองนะครับมูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดเนี่ยร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อนจะทิ้งนะครับลองแยกดูสักนิดเพราะขยะของเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นแคร์ของใครอีกคนก็ได้นะครับคุณผู้ฟัง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยนะครับว่าหนึ่งศิลปินที่ถูกขอเพลงมาเยอะมากๆนะคือพี่ป้อมพี่โตนั่นเองนะครับผู้ฟังครับผมก็เป็นช่วงเวลาที่เล่น farewell concert ว่าคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพี่เขานะครับวันนี้น่าจะเป็นรอบของวันที่2ของการแสดงนะครับในวันที่3กันยายนนะครับผมก็หลายคนก็ส่งข้อความมาอยากจะฟังเพลงของพี่ป้อมพี่โตนะครับหนึ่งเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงเปิดตัวของคอนเสิร์ตใน farewell concert

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: แปลกมากเลยอะหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
1: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
2: เฮ้ เป็นห่วงเนาะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนาะ
1: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
8: แวะติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ค่ะบอกรัฐบาลได้ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจจะกระทบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบค่าไฟค่ะโดยบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะว่าฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลถึงแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามคือก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่ว่ามาตรการนี้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะในขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์ก็บอกว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ47 ล้านยูโรต่อปีค่ะช่วงหน้าเราติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
9: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ิงเกิลจากพี่ๆซิวนะครับผมนี่คืออย่าอยู่คนเดียวมี T43 กับแต่คนเคยรักแล้วก็งานจากตองภครมาอยากให้ฉันยืนอยู่ข้างเธอบ้างไหมนั่นเองคุณผู้ฟังนะครับผมก็เพลงเพราะๆเสิร์ฟกันต่อเนื่องครับ 5:13 นาทีชั่วโมงที่2นะครับผมปอนันทชัยเตชะศิวิเชียนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับผมเพิ่งเดินทางออกจากคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนะครับผมก็ขับรถดีๆขอให้มีความสุขมากๆน่าจะเรียกว่าฟินกันสำหรับค่ำคืนนี้คอนเสิร์ตแฟร์เวลของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนะฮะ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ผู้ฟังครับผมCover Night Live ของเราบรรยากาศกำลังจะมาให้ชมกันแล้วนะครับของโบกี้ไลออนกับว่านวันวานของเรานะครับ Moonlight Lounge นะครับจะออนแอร์ให้ชมกันในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา10โมงตรงที่ YouTube ของบ้าน A-Time นั่นเองนะครับเป็นฟูลโชว์เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดถึงบรรยากาศที่ไปชมมาแล้วหรือใครที่เสียดายว่าตัวเองไม่ได้บัตรในการไปชมแล้วก็เข้าไปรอดูกันได้เลยนะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: มชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Care
3: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
6: ่ Smiley Request
7: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ขอบคุณผู้สนับสนุนกับ Smiley Request ของเราด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมงานจากอิงอชิตะกับฉันยังอยู่

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: Debut Track ครับผมเป็นงานใหม่จาก Fellow หลังจากที่เราได้ฟังแต่ละเพลงที่มันค่อนข้างโรแมนติกมากๆเลยจากปลายปากกาของข้าว Fellow นะครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักที่พอดีครับพูดถึงความรู้สึกที่ปลอดภัยต่อใจจนแปรเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากพอที่จะคน2คนเนี่ยนะครับไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าว Fellow ด้วยรักที่พอดีจาก Fellow ค่ำคืนนี้ขออนุญาตลาตรงนี้เลยละกันนะครับพรุ่งนี้ขอลา1วันคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เลยนะแล้วก็งานจาก We Village Voltaire กับจังหวะจะรักเดี๋ยวเปิดให้เป็นเพลงสุดท้ายของช่วงด้วยนะครับอยู่ต่อกับพี่แบมคุณผู้ฟังครับผมเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องติดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
6: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
7: ยังคงแวะมาส่งข่าวกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มฮามาสค่ะก็เปิดข้อมูลบอกว่าปีนี้มีคนเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซามากกว่า900คนถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงและจำนวนชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตในฉนวนกาซาตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีจำนวนรวมมากกว่า 1,300 คนโดยกลุ่มฮามาสแล้วก็อิสราเอลได้ตกลงยุติสงครามตามแผนสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีข้อกำหนดให้ระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดแต่ยังมีคนเสียชีวิตเฉลี่ยมากกว่า100รายต่อเดือนในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งการเสียชีวิตเกิดจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลโดยตรงแต่ไม่ได้แยกแยะว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นพลเรือนหรือว่ากลุ่มติดอาวุธค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อนะคะ

ลมแรงๆนะคะพัดไปตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆแหมเลือกเวลาดีซะด้วยเวลาที่หลายๆคนอาจจะถึงช่วงที่ต้องเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานในตอนเย็นนะคะแต่ตอนนี้ลมสงบแล้วล่ะค่ะเที่ยงคืนกับอีก12นาทีนะคะกลับมาอยู่ดูแลแล้วก็ทำหน้าที่เปิดเพลงเพราะให้กับคนนอนดึกนะคะในช่วงเวลานี้เที่ยงคืนจนถึงตีสองที่ Green Wave อยู่กับ DJ แบมพลาดีสายสวัสดิ์นะคะวันนี้วันศุกร์แล้ว

0: คุณผู้ฟังที่ขอเพลงนี้ส่งเข้ามาก่อนเที่ยงคืนนะคะบอกว่านอนไม่หลับเลยค่ะอยากฟังคนในฝันจากมิสเตอร์ทีมจัดให้เรียบร้อยนะคะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: Chilling Trackคุณผู้ฟังของเราเนี่ยไปอยู่ในบรรยากาศของคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เยอะเลยจริงๆนะคะยังมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่ายังหาทางออกไม่ได้เลยยังมีเพลงนี้อินอยู่ในหัวด้วย

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: มีข้อความให้เดาใจคนฟังนะคะคุณบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ป้างถ้าพอจะเปิดได้ให้ฟังให้ได้ก็จะขอบคุณมากเลยถ้าไม่เปิดจะเข้าไปฝันหรอฝันไปหลอกคุณแบมโอ้โหเอางั้นเลยนะรีบเปิดให้ดีกว่าเดาใจว่าถ้าก่อนนอนก็น่าจะอยากฟังเพลงแบบเบาๆสบายๆเพลงนี้นะคะ

0: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะคะดูแลในช่วงนี้ Smiley Request และเธอมีจริงจากพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์ด้วยค่ะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ช่วงนี้มาฟังเพลงใหม่จากณัฐศักดาธรกันนะคะเรียกว่าเป็นเพลงที่น่าจะเข้ากับฤดูกาลหน้าฝนแบบนี้นี่แหละนัดเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเนี่ยเริ่มต้นมาจากน้องคนสนิทตั้งแต่ AF4 เลยนะคะก็คือน้องต้นวันธงชัยส่งเมโลดี้ท่อนฮุกที่ตัวเองแต่งขึ้นมาให้ลองฟังคือนัดบอกว่าฟังแล้วก็รู้สึกชอบเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนของปีที่แล้วนั่นเองตัวเขาเองก็นั่งอยู่ที่คาเฟ่ตอนที่กำลังแต่งเนื้อร้องอยู่ๆฝนมันก็ตกลงมาแบบหนักทีเดียวนะคะแล้วนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วรู้สึกว่าเวลาฝนมันตกแรงๆเนี่ยโลกมันดูเป็นสีเทาแล้วก็มืดไปเลยนึกขึ้นได้ว่าลืมเอาร่มมาด้วยซะอย่างนั้นนะคะทำให้รู้สึกว่ามันก็คือสิ่งจำเป็นในวันที่โลกไม่เป็นใจกับเราเท่าไหร่แบบนี้แต่เราก็ชอบลืมมันอยู่เรื่อยเลยนะคะจนกระทั่งในวันที่ฝนมันสาดเข้ามาคือถ้าเปรียบฝนมันเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยเวลาที่เรารักใครสักคนต่อให้เขาไม่ได้มองเราเป็นบ้านอย่างน้อยที่สุดเราก็อยากจะเป็นร่มให้กับเขานี่คือเพลงที่ชื่อสั้นๆว่าร่มงานใหม่จากณัฐศักดาธรค่ะ

0: ดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ผู้ฟังคนไหนที่ได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศสดของ Cafe Night Live Moonlight Lounge นะคะก็คงจะคิดถึงบรรยากาศในคืนวันนั้นแน่นอนส่วนคนที่ไม่ได้ไปนั่งฟังกันแบบสดๆนะคะเตรียมตัวที่จะกลับไปเต็มอิ่มกับทุกบทเพลงทุกโมเมนต์แล้วก็ในทุกความผูกพันด้วยของ Bogie Lion แล้วก็ว่านหวานๆนะคะเราจะมีให้คุณดูกันแบบ Full Show เลยล่ะค่ะมาย้อนความทรงจำกันอีกครั้งนึงสำหรับคนที่ได้ไปงานนะคะส่วนคนที่พลาดคอนเสิร์ตในคราวนี้ไปฟินพร้อมกันได้เลยวันเสาร์ที่5กันยายนนะคะก็คือวันเสาร์นี้ที่จะถึงนี่ละค่ะ10โมงตรงเป็นต้นไปตั้งโนติกันไว้เลยนะคะทาง YouTube A Time นั่นเองค่ะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ลิสต์ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
6: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะในพาทีโดรสอัธนอมกิบิเวซุสค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าจำเป็นต้องยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของอีโบลาจะเดินหน้าต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาคองโกประเทศเพื่อนบ้านและก็ทั่วทั้งภูมิภาคจากข้อมูลของรัฐบาลดีอาคองโกนะคะจำนวนคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์มุนิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 6,000 รายค่ะในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 3,000 รายซึ่งถือว่าเป็นการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาคองโกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของกรีนอัปเดตค่ะ
0: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

คนบอกว่าแก้งานยังไม่เสร็จสักทีเลยนะคะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบมีจังหวะสักหน่อยนะจะได้มีกำลังใจทำงานกันต่อนะฮะส่งเพลงเพราะชุดใหญ่ให้ในชั่วโมงนี้ค่ะ DJ Playlist อยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave นะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ.com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียม

0: คืนนี้เพลงเพราะที่คุณช่วยเลือกมานะคะก็เรียกว่าไปในแนวทางเดียวกันเราฟังกันแบบสบายๆแล้วก็ให้มีความสุขกับสมกับที่วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเร็วจริงๆเลย
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ในวันที่ทุกอย่างเป็นปกตินะคะเราอาจจะไม่เคยคิดเลยเหมือนกันนะคะว่าอาหารหนึ่งมื้อน้ำดื่มหรือว่าของใช้ธรรมดานี่มันจะสำคัญขนาดไหนนะคะแต่ในวันที่เกิดอุทกภัยของธรรมดาเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ใครบางคนกำลังรอคอยอยู่นะคะและในวันที่เพื่อนกำลังลำบากเพื่อนก็จะไม่ทิ้งกันค่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะ Green Wave ชวนทุกคนมาเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งผ่านโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะส่งต่ออาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งของจำเป็นสภาพดีหรือจะเปลี่ยนกระป๋องเปล่าเป็นขยะรีไซเคิลให้กลายเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกันได้นะคะเพราะว่าบางครั้งสิ่งสำคัญที่สุดในวันยากๆเนี่ยก็คือการได้รู้ว่าเรายังมีเพื่อนอยู่ข้างๆค่ะมาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะคะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ปี2แล้วล่ะค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะสุดสัปดาห์มีความสุขกับเพลงเพราะในช่วงของ Music Day ที่ Green Wave แล้วเรากลับมาเจอกันในตอนเที่ยงคืนถึงตี2กับ DJ Bam พลาดิสัยสวัสดิ์ที่ Green Wave นะคะแต่เดี๋ยววันนี้วันศุกร์เนาะมีโปรแกรมพิเศษนะคะคิวพิเศษจะเข้าตึกมาจัดรายการแทน DJ ปอนะคะมาส่งคุณก่อนกลับบ้านในช่วงเย็นๆก่อนเลิกงานแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่บ่าย3จนถึง1ทุ่มเลยค่ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: เวลาของ Green Update ค่ะเราแวะติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับตินสุที่หน้าทองชื่นทีมกู้ภัยของเนปาลนะคะยังคงเร่งค้นหาผู้ที่รอดชีวิตในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีคนงานจำนวนหนึ่งเนี่ยติดอยู่ในอุโมงค์แล้วก็อาจจะมีชีวิตรอดเพราะว่าบางส่วนของอาคารมีอาหารและน้ำซึ่งเดิมน่าจะถูกสร้างไว้สำหรับการสื่อสารแล้วก็เป็นที่พักของคนงานโดยตอนนี้นะคะมีการดำเนินการหรือเตรียมปฏิบัติการกู้ภัยในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย4แห่งโดย2จุดซึ่งมีผู้สูญหายประมาณ90คนมีโอกาสที่จะเจอผู้ที่รอดชีวิตมากที่สุดเพราะภายในอุโมงค์ยังมีอากาศหลงเหลืออยู่คือภารกิจครั้งนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเฉพาะทางจากอินเดียจีนแล้วก็สหรัฐในขณะที่ฝั่งทิเบตของจีนนะคะมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตเพิ่มเป็น21รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก500กว่าคนค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในRemaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั่นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวที่จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
0: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่หมวดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันต่อกับทินสุทินาทองชื่นกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านค่ะวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐซึ่งอิหร่านก็เตือนนะคะว่าประเทศสมาชิก EU อาจจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและก็สร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตอนออกกลางซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่หวีผมที่ไรอ่ะผมมันติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
0: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50-100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดย
1: มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุที่หน้าทองชื่นแล้วก็เวลาของ Green News ค่ะกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของฟินแลนด์บอกว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF หลังจากที่มีหมูป่าตายแล้วก็ติดเชื้อนี้เป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคือนับจนถึง28สิงหาคมยังพบหมูป่าติดเชื้อค่ะรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด36ตัวส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งก็จะมีการเพิ่มการระวังเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคนี้แพร่กระจายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลยังเตรียมเพิ่มเงินรางวัลตอบแทนสำหรับตัวอย่างที่ได้จากหมูป่าที่ถูกล่าจากนอกพื้นที่แพร่ระบาดนะคะจากเดิม50ยูโรเนี่ยเพิ่มให้เป็น500ยูโรซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการล่าหมูป่าพื้นที่นอกเขตการแพร่ระบาดและก็มีส่วนช่วยกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากฟินแลนด์ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycleร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเรามีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคือ1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
7: ตามฟังกันต่อนะคะเดียนสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีผลสำรวจนะคะของธนาคารกลางสิงคโปร์นักเศรษฐศาสตร์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปีนี้จาก 3.5% เป็น 5% ค่ะส่วนปีหน้าคาดว่าจะขยายตัว 3.1% เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่ 2.5% คือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาธนาคารกลางสิงคโปร์ได้ปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายนะคะเนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งผลักดันต้นทุนพลังงานให้สูงขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่สร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มราคาและก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงขาลงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ
2: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

0: วันศุกร์แล้วจริงๆหรือนี่เริ่มต้นวันคือตกใจนิดนึงเนาะรู้สึกว่าแบบไอ้ตื่นมาอยู่ด้วยกันกับกันยานะครับเฮ้ยหมดสัปดาห์แล้วตื่นเหอะตื่นเหอะเสียดายเวลา
1: Green Wave 106.5 FM
0: ฟังเพลงด้วยกันนะครับผมยังไม่ใส่จังหวะมากแล้วกันนะค่อยๆขยับเนื้อขยับตัวกันทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆสดชื่นกันละกันขอบคุณที่อยู่กับ Green Wave ตั้งแต่ 5:00 น.อ่านยาวถึง 8:00 น.ครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: แหมเปิดอาชีแล้วไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงไม่ได้นะฮะในที่สุดก็มีคอนเสิร์ตต่อตามปกตินะครับเพียงแต่ว่ารอบแรกเท่านั้นเองที่มีปัญหาแต่ว่าหลายคนก็บ่นว่าแบบเขาตัดสินใจช้านิดนึงแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยใดทั้งสิ้นก็คงจะเป็นการตัดสินใจที่ยากแหละครับผมเชื่อว่านะครับผมขออนุญาตไม่แสดงความเห็นว่าช้าหรือเร็วก็แล้วกันเพราะว่าเร็วก็คงดีกว่าช้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าช้าก็อาจจะมีเหตุผลก็ได้นะฮะในฐานะที่หลายๆครั้งเราบอกว่าทำไมไม่ทำแบบนู้นทำไมไม่ทำแบบนี้จนกระทั่งเราไปนั่งอยู่ในเก้าอี้เขาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแบบว่า in his shoe หรือ in her shoe คือเราลองไปสวมรองเท้าคู่เดียวกันกับเขาเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่วิ่งอ๋อรองเท้ามันกัดโอ้ยแค่รองเท้ากัดไม่เห็นจะเป็นไรเลยเฮ้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันกัดขนาดไหนหรือกัดมานานแค่ไหนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับในหลายๆเรื่องก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคเรารับทราบรับรู้เราก็เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาแล้วก็เห็นความพยายามในการที่ทุกคนก็ อยากไปสนุกอยากมีความสุขด้วยกันแหละก็ต้องอดทนกันแหละนะครับก็เข้าใจแล้วก็เคลื่อนตัวกันต่อประมาณนี้คงทราบแล้วสำหรับรอบแรกกลายไปเป็นรอบสุดท้ายแทนนะครับในวันที่9กันยายนคือวันพุธหน้านะครับก็เต็มทุกรอบแล้วนะครับคนไหนมีบัตรก็สบายใจได้เขาแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วก็เรียนรู้พร้อมๆกันเต็มตัวไปสนุกกับอัศนีวสันต์เรียกว่าเป็นแฟร์เวลคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของทั้ง2คนกันได้แน่นอน
1: Green Wave 106.5 FM
0: เปิดเพลงแบบหลากหลายยุคนะครับแต่ว่าอาจจะย้อนไปไกลสักนิดนึงเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตหาค่าเฉลี่ยใหม่ให้กับอายุของเพลงที่เปิดด้วยการเปิดเพลงของน้องโฟร์สเพลงหนึ่งตามคำขอมีคนอยากฟังเพลงนี้อยู่ด้วยกันนะ

นี่มีคนแซวบอกว่าตั้งแต่ตื่นมาตีห้าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีเพลงไหนเป็นรักสมหวังเลยนะคะมองย้อนกลับไปเออจริงอ่ะมันจะรักคุดอะไรกันมากมายในเช้าวันศุกร์ใช่ไหมฮะ

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
4: Coffee Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ออริจินอลเป็นเพลงของปนัดดาวรุ่งวุฒินะครับแต่ลุลาร้องเอาไว้ก็เพราะในแบบของลุลาจริงๆ
1: Cafe Nightland โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่นะครับจาก ETC เวลาพูดถึง ETC หลายคนจะนึกถึงเพลงเศร้าเพลงช้าแบบโอ้โหแทบจะเรียกว่าหมอบกราบหัวใจแตกสลายแต่ว่าครั้งนี้เป็นซิงเกิลที่ทวงคืนความหวานกันนะครับแต่เป็นความหวานก่อนที่จะรู้สึกคุ้นชินแล้วก็กลายเป็นความห่างเหินอะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเอามุมนี้มาถ่ายทอดในรูปแบบของ R&B Soul แล้วก็เรียบเรียงกับออเคสตราเครื่องสายแล้วก็เครื่องเป่าอบล้อมกันลองฟังดูครับเพลงนี้ชื่อว่า Sweet เหมือนก่อน

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: Inspiration จากไดอาน่า
5: เป็นคนคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเกิดมาต้องไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วอ่ะเราได้เคยทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแล้วหรือยังเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอ่ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาการส่งต่อความช่วยเหลือของเราอ่ะเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะเราได้แบบทำประโยชน์อะไรบางอย่างแล้ว
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: บูชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชียว
3: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาคลับฟลายเดย์รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Tham ฟังฟิน Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green Update ค่ะอัปเดตกันที่ฝรั่งเศสค่ะคุณผู้ฟังมีรายงานว่าเขาเริ่มบังคับใช้บทลงโทษกับสินค้าฟาสต์แฟชั่นแล้วนะคะเพื่อที่จะควบคุมยอดขายเสื้อผ้าคุณภาพต่ำที่พุ่งสูงขึ้นจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซค่ะโดยกำหนดบทลงโทษด้านสิ่งแวดล้อมเป็นค่าปรับนะคะตั้งแต่ 0.25 ยูโรไปจนถึง12ยูโรโดยมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาสินค้าก่อนหักภาษีก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนบอกว่ากฎหมายของฝรั่งเศสเนี่ยเลือกปฏิบัติแล้วก็เป็นอุปสรรคทางการค้าโดยบอกว่าอาจจะละเมิดหลักการขององค์การการค้าโลกสำหรับบทลงโทษของฝรั่งเศสซึ่งจะเพิ่มขึ้นอีกนับตั้งแต่ปี2573คำนวณโดยใช้สูตรที่คำนึงถึงจำนวนสินค้าที่ขายราคาแล้วก็ความสามารถในการซ่อมแซมค่ะเดี๋ยวเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: flies when I take
1: เลือกเพลงนี้มาอย่างตั้งใจเลยครับ Time flies เวลามันเหมือนมีปีกบินได้จริงๆนะครับชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วและสัปดาห์แรกของเดือนนี้ก็กำลังจะผ่านไปด้วยเช้าวันศุกร์ตื่นมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วฟังเพลงกันอีก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเจอกับพี่อ้อยกับอั๋นใน Green Morning Show ตอน 7:00 น.นะฮะนี่คือนนทนนท์กับเจฟซาเตอร์คู่กันกับ Time flies ครับ

ผมจะเปลี่ยนอารมณ์เพลงสักนิดนึงนะครับตามดีมานด์และซัพพลายอุปสงค์อุปทานครับเมื่อมีอุปสงค์ข้าพเจ้าก็จะเป็นอุปทานให้นะฮะเพื่อเจอจุดอีควิลิเบียมพอยต์เศรษฐศาสตร์ตามคำขออ่ะจัดไปเซตใหญ่ๆพร้อมนะ

0: คิดว่าน่าจะพอสมควรกันนะครับเพราะฉะนั้นเช่นกันครับปรับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างสักนิดหนึ่งละกันมีคนอยากฟังนุนิวกำลังจะมีคอนเสิร์ตกับพวกเราด้วยนะฮะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่ruzai.com Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigalosของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เพลงนี้ชื่อว่าถนนสายนี้นะครับคนร้องชื่อว่าเหวยเหวยฮัน
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request ครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยมีคนขอเพลงนี้เข้ามานะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาจัดรายการจะต้องเช็คบิลออมสักหน่อยเขาบอกว่าเขาหนีไปเที่ยวนิดนึงนะอันนะขอสลับวันกับพี่อ้อยนะเราจะไปเที่ยวนะกดไปเป็นแขกรับเชิญอัศนีวสันต์อยู่นะแต่ไม่ยอมบอกนะเนี่ยอันไม่รู้จริงๆนะซ่อนมิดจริงๆ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงนี้นะครับเซฟอะไรได้ก็ต้องเซฟนะครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทด้วยกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุดคือ 500,000 บาทนะฮะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นอยู่ที่ 3.25% ต่อปีแล้วก็วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทเลยระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะครับสมัครได้เลยนะครับที่ www.gsb.or.th หรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570แต่อย่าคิดว่าอุ้ยเลยไปถึงปีหน้าจะหาคำตอบเลยลองศึกษาเลยถามตั้งแต่วันนี้เลยนะครับรวมถึงเรื่องของการอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญานะครับแล้วเสร็จภายใน30เมษายน2570นะครับมีเวลานะฮะแต่ว่าลองหาข้อมูลกันได้ไว้ก่อนนะครับนอกเหนือจากนั้นครับเงื่อนไขก็คือจนกว่าหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะครับแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะครับข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามโทร GSB Contact Center 1115หรือคลิกที่ www.gsb.or.thครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับสิ่งของที่เหลือใช้จริงๆเราพูดเรื่องนี้กันมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ณตอนนี้มันทำให้เป็นรูปธรรมได้แบบครบวงจรครบลูปนะครับเราค่อยๆหาแต่ละจิ๊กซอมาต่อกันผมจนคิดว่ามันน่าจะเป็นวงหนึ่งซึ่งเราทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือการตั้งใจของเราเนี่ยมันเกิดเป็นสัมฤทธิ์ผลหรือเกิดเป็นรูปธรรมได้แบบจับต้องมากขึ้นจริงๆแล้วนะฮะอาหารกระป๋องครับสิ่งของจำเป็นสภาพดีหรือแม้แต่กระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือขยะรีไซเคิลนะครับแยกแล้วส่งต่อได้นะครับนำไปที่ drop point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปเรียก Waste by Delivery เขามารับให้ถึงบ้านเลยนะฮะ50กิโลกรัมนะทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลจะไปร่วมปึ้งสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลยเพราะฉะนั้นทันทีฮะบางครั้งเราบอกทำบุญอะไรดินี่ไงผมว่าจริงๆนะคือทำได้เลยทันทีนะครับเราก็ลดปัญหาลดขยะบ้านตัวเราเองด้วยแล้วมันช่วยได้แบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ช่วยคนอื่นช่วยเราด้วยแล้วช่วยโลกด้วยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่ในมือนี่แหละนะครับแล้วลองขยับปรับแล้วก็เปลี่ยนดูนะครับมันสามารถเกิดเป็นการช่วยเหลือมาเป็นรูปธรรมตรงนี้ได้ร่วมกันกับ Green Wave ด้วยกับ Green Wave Share for Care Can to Care ตลอดกันยายนนี้นะครับมาเปลี่ยน Can ธรรมดาของเราให้เป็น Care ที่มีความหมายด้วยกันนะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ข้อความนี้ผมเพิ่งเห็นนะขออภัยนะถ้าดูจากเวลามันไม่ทันแล้วจริงๆนะฮะแต่ว่าเขาขอเพลงมาบอกว่าให้ภรรยาคนรักภรรยาเราคือพูดเดียวกันก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณนกภรรยาให้หน่อยได้ไหมครับแล้วขอเพลงรักเธอของลิโอพุทธวันจันทร์ตามมาทวงได้ไหมวันจันทร์อันเปิดให้ของขวัญให้ช้าไม่เป็นไรแต่ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ก่อนแล้ววันนี้นะครับ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อ
5: ่อนเริ่มต้นลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: กว่าการชั่งน้ำหนัก Allwell
13: Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
14: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
15: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
16: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
17: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
18: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงตายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
19: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
20: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
19: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
21: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
22: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
23: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
24: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
25: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
26: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟัง พลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
2: เวลานี้ล่ะค่ะแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงนะคะเศรษฐกิจซบเซาแล้วก็พายุไต้ฝุ่นที่กระทบการเดินทางก็ส่งผลให้3สายการบินของจีน Air China China Eastern และ China Southern ขาดทุนค่ะถึงแม้ว่ารายได้ของทั้ง3สายการบินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 9.7 ถึง 11.1%โดยเฉพาะจากเส้นทางระหว่างประเทศแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะที่จะชดเชยต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งขึ้น 35-38% ในช่วงครึ่งแรกของปีขณะที่สถานการณ์ในไตรมาส 3ซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นช่วงที่ทำกำไรสำคัญแต่ก็ยังไม่ช่วยบรรเทาปัญหานะคะเนื่องจากฤดูไต้ฝุ่นมีความรุนแรงกว่าปกติก็ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินภายในประเทศค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังคงติดตามด้วยกันต่อ 8:00 นกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ